0: โทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10-12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8-9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10-12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8-9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี ดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกักอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2,570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
8: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
7: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
9: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บก็ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินได้ว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
7: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิ์บริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
11: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
10: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
6: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัตตาลีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอานงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมรัชเนตรีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9-17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7-10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนักตะกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีครับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรก ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ชัยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น1
13: นาทีกับกปท.

0: ้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
5: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุข
8: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
9: ครับสวัสดีครับผม
8: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
9: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำ

0: จากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางประกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวัชรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
1: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
0: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
1: ค่ะทางสทช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
0: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักปรับปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
1: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่า
0: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องผลักดัน การน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
1: ที่เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
0: ครับก็โรงเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
1: จากการที่ประชุมปปนายกเป็นห่วงภาคใต้ต่างๆให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
0: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรังกรเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
1: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้อะค่ะ
0: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่แถบของเราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นประยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
1: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
0: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับ ยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
5: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
4: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
6: ในกรุงเทพนี่ต้องมีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นเนี่ยส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1565
4: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
2: เล่าประเด็น
7: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
8: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว
7: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
9: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
7: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
10: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวัน ภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
11: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
12: ้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไประยะต่อไปนะคะ
10: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
17: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียด คือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็เร่งรัดนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดเนี่ยนายกก็ขีดเส้นไว้นะครับเพราะเร็วแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเร็วของผมอาจจะวันพรุ่งนี้เร็วของคุณณัฐพงศ์อาจจะเดือนหน้าหรือเร็วของใครมันอาจจะเป็นวันไหนก็ไม่ทราบนะฮะแต่นายกเนี่ยชัดเจนบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องมีการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องรอไปสรุปยอด
2: ครับ
1: โอนได้เลยใครพร้อมหมายความว่าหลักฐานพร้อมอะไรพร้อมโอนได้เลยโดยธนาคารออมสินฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ให้นโยบายชัดเจนให้โอนไวนะครับแล้วก็การระบายน้ำตอนนี้ก็มีการเฝ้าจับตามองในหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งแถวนครนายกองครักษ์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็น้ำเน่าเสียแล้วนะครับขังกันมา15วันแล้วนะครับแล้วก็มีการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทันมังสือไปถึงอธิบดีกรมชลประทานบอกอย่าให้ปล่อยน้ำมาได้มากกว่านี
2: ้
1: อย่าให้ปล่อยน้ำมามากกว่านี้เพราะตอนนี้องครักษ์แล้วก็ในพื้นที่นครนายกอ่วมแล้วนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่ขององครักษ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าประชาชนไปรื้อกระสอบทรายแล้วนะครับเพราะว่าอดทนไม่ไหว
2: เพราะว่าถ้าเพราะว่าการกั้นกระสอบทรายทำให้เขาได้รับผลกระทบ
1: ครับ
2: คือพยายามจะกั้นน้ำไม่ให้เข้าในพื้นที่สำคัญหรือว่าพื้นที่บางส่วนแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็คือรับผลกระทบไม่ไหวแล้ว
1: จมน้ำมา15วันแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะฮะเรื่องของภาษีบาปนะครับภาษีบาปเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยงานนะครับที่รัฐบาลจะเอาเม็ดเงินเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่อัตโนมัติเข้าสู่หน่วยงาน4หน่วยงานนี้เลย รัฐบาลจะเอาเข้าสู่กองกลางเพื่อที่จะมาจัดสรรเป็นงบประมาณและให้กับ4หน่วยงานนี้ก็มีทั้งกระแสเห็นด้วยกระแสต้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นนี้ดูนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงแรกของรายการครับติดตามเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับพลตรีด็อกเตอร์ประทีปสุพันโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติวาทยากรผู้ประพันธ์เพลงและผู้เรียบเรียงเสียงประสานประจำ Thailand Philharmonic Orchestra นะครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับครับท่านครับในฐานะที่ท่านเป็นวาทยากรแล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานหลักของคอนเสิร์ตนี้ครับท่านมีแนวคิดยังไงครับในการนำดนตรีที่มาใช้ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและช่วงเวลาสำคัญในพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้กับผู้ชมเนี่ยได้สามารถรับถึงแล้วก็สัมผัสถึงพระราชจริยวัตรผ่านเสียงดนตรีได้ครับ
3: ครับในการเลือกบทเพลงนะครับเราเลือกบทเพลงของบทเพลงพระราชพลของรัชกาลที่7นั่นเลยครับซึ่งบทเพลงต่างๆที่เราเลือกเนี่ยก็จะสื่อความหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับวันนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น เราก็จะเลือกเพลงเขมรรอองค์นี้ครับเพลงคำหวานเพลงราตรีประดับดาวนะจุดชนเพลงพระราชพลของท่านคือเพลงเขมรรอองค์เพลงราตรีประดับดาวซึ่งมีความสำคัญมากนะครับส่วนเพลงอื่นๆนะครับเพลงที่เกี่ยวกับพิธีการเพลงแตรประโคมแล้วก็เพลงลงสงฆ์เนี่ยคือเป็นเพลงที่เป็นช่วงท่านบรมราชาภิเษกในช่วงเวลานั้นนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็มีเพลงขึ้นกระทบฝั่งผมลงขึ้นกระทบฝั่งนะครับซึ่งเป็นเพลงบริพลของท่านเองนะของรัชกาลที่7เองและที่สำคัญเราก็มีเพลงโปรดด้วยนะครับเพลงโปรดของพระองค์ท่านคือเพลงวอร์ดิงคอนแชตโตของเมนโดโซนนะครับอันนี้คือเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกว่าออกเศร้าๆนิดหนึ่งแต่ว่าให้ความรู้สึกมีความหวังในใจอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายที่เรามีเพลงที่เราประพันธ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแสงลำไพเพื่อจะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับของสมเด็จพระราชินีนะครับในยุคปัจจุบันเหมือนเรากำลังเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนเวลากลับเข้าไปนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือผมถ่ายทอดจากสิ่งที่รัชกาลที่7ท่านผ่านสื่อผ่านบทเพลงครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เราเลือกมาคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตก็เนื่องจากจะได้รับทราบเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกรณียกิจต่างๆนะเรายังได้เห็นว่าบทเพลงต่างๆของรัชกาลที่7จริงๆถ้าพอดูความหมายเนื้อเพลงจริงอ่ะจริงๆพระองค์ท่านแต่งให้กับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีด้วยซ้ำครับความหมายตามนั้นเลยครับ
1: ครับเท่ากับว่าบทเพลงต่างๆเนี่ยมีความหมายและตั้งใจที่จะร้อยเรียงผ่านบทเพลงเหล่านี้เพื่อให้คนฟังเนี่ยในคอนเสิร์ตนี้ได้รับฟังแล้วก็มีอารมณ์ร่วมแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องช่วงเวลาต่างๆด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ครับเช่นเรื่องราวต่างๆอ่ะยกตัวอย่างนะเพลงเขมรละองค์เขมรละองค์จริงๆมันชื่อเพลงละองค์นะครับแต่เราใช้สำเนียงเขมรเราได้ชื่อเรียกว่าเขมรไม่จริงๆไม่ใช่เพลงเขมรนะแต่ละองค์ก็คือเอลบางนั่นเองก็คือเป็นพระสิริโฉมจริงๆพระองค์ท่านรัชกาลที่7นะทรงเขียนบทเพลงบรรยายพระสิริโฉมของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีด้วยซ้ำนี่คือความหมายแรกฮะราตรีประดับดาวคือเกี่ยวกับเรื่องฟังดนตรีขอเชิญมาฟังดนตรีเถิดนะ
1: ร
3: เราแต่งเพลงใหม่เนี่ยพระองค์ท่านบอกว่าตอนนี้เราได้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาความหมายเพลงให้เขียนอย่างนั้นนะมาฟังดนตรีเถิดเราได้แต่งเพลงใหม่เพื่อมาให้พวกเราได้ยินประมาณนี้ซึ่งหนึ่งก็ว่าที่ท่านแต่งอ่ะเพลงเนี่ยเป็นบรรยากาศหรือยามค่ำคืนไงครับ
1: คร
3: ับอย่างเงี้ยเป็นเพลงของยามค่ำคืนอะไรอีกเพลงที่สำคัญเลยนะที่สำคัญเลยนะชื่อเพลงคลื่นกระทบฝั่ง
1: ครับ
3: คลื่นกระทบฝั่งเนี่ยผมเชื่อว่าบทเพลงเนี้ยซึ่งในประวัติเนี่ยท่านประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลและท่านก็เห็นคลื่นกระทบฝั่งที่หัวหินอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆในเพลงนี้ก็จะมีแฝงไปด้วยปรัชญาหลายๆอย่างซึ่งคลื่นมากระทบฝั่งสิ่งเหมือนกับว่าสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็สลับกันไปเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมสลายไปอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ในเวลาเดียวกันอ่ะคลื่นกระทบฝั่งก็เป็นการบรรยายภาพบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านเห็นอยู่ครับนี่คือคร่าวๆนะครับประมาณในการเลือกบทเพลงเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับครับทราบว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างออเคสตรากับเทเตอร์นะฮะเป็นยังไงฮะ
3: โอ้ออเคสตรากับเทเตอร์จริงๆเหมือนเป็นไงครับคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตน่าต้องบอกว่าได้กำไรนะจริงๆทั้งในการสดับในการเตรียมการบทเพลงของเราเนี่ยคือเรานำเสนอที่คนในครอบครัวไปดูด้วยกันได้เลยอันนี้อันแรกก่อนนะฮะ
1: ครับ
3: คือเราสามารถเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านผ่านการแสดงละครเวทีเล็กๆนะแต่เราไม่ใช่แบบมาแสดงละครเวทีกันโอ้เป็นเรื่องเป็นราวไหมฮะเป็นละครเวทีสั้นๆแต่เป็นการเล่าเรื่องยกตัวอย่างเช่นครูกับนักเรียนนะครับเดินทางเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอเรื่องราวแล้วพอไปเจอเรื่องราวเหมือนในเวลานั้นเหมือนในภาพยนตร์นะครับแล้วเหมือนเราย้อนเวลาย้อนอดีตกลับไปในวันนั้นเหมือนไปอยู่ในเหตุการณ์จริงในวันนั้นนะครับอย่างนี้นี่คือรูปแบบละครนะแต่ส่วนการบรรเลงออเคสตราคือวงออเคสตราของดุยังศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นการรวมยอดฝีมือนักดนตรีของประเทศนะครับเพราะว่ารวมทั้งคนที่มาเล่นเนี่ยคือเป็นระดับอาจารย์ที่สอนดนตรีอยู่ที่วิทยาลัยดุยังศิลป์ด้วยแล้วก็คนที่จบเป็นนักศึกษาแล้วที่จบเป็นนักศึกษานะฮะจบมาหลายปีแล้วแล้วหรือเพิ่งจบใหม่แต่มีความสามารถถึงครับ
1: ครับ
3: อันนี้ต้องแอบขายสินค้านี่ถึงว่าวิทยาลัยดุยังศิลป์เนี่ยติดอันดับวิทยาลัยดนตรีระดับโลกระดับ25ของโลกนะครับติดอันดับ25ของโลกที่คนอยากจะมาเรียนนะฮะนี่ติดอันดับนะก็เลยขออวดหน่อยว่าคนที่เล่นในวงเนี้ยเป็นดนตรีที่ระดับอาจารย์ระดับครูฝีมือและบทเพลงที่เล่นเข้ามาเนี่ยเป็นการนำดนตรีไทยมาเล่นด้วยนะครับ
1: ครับ
3: แต่เราไม่ได้ทำแบบว่าเป็นร่วมสมัยนะคือเราเล่นร่วมกันเลยคือเช่นอย่างบรรเลงที่เราจะบรรเลงเพลง ขึ้นกันทั้งฝั่งเนี่ยเราก็มีดนตรีไทยวงเต็มวงเลยฮะใช้วงเต็มวงเลยประมาณ20กว่าคนนะครับ
1: คร
3: ับ แล้วก็วงออเคสตราวงใหญ่ประมาณ80คน
1: ครับ
3: ครับพอเล่นร่วมกันเนี่ยโอ้โหวงจะเป็นร้อยคนครับ
1: โอ้เดี๋ยวเล่นพร้อมกันเหรอฮะดนตรีไทยกับออเคสตราเนี่ยนะ
3: เล่นพร้อมกันครับที่ทำงานคือดนตรีไทยก็ยังเป็นคีย์ของดนตรีไทยอยู่นะครับเนื่องจากว่าบางดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยจริงคนละเสียงกันนะผมไม่คนเรียบเรียงเองฮะผมก็เลยนำโน้ตบางตัวที่เสียงไม่ตรงกันแล้วก็จะเขียนสกอร์ที่ไม่ให้โน้ตตัวนี้ชนกันและสามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งจริงก็เป็นปรัชญาที่แฝงขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ใช่เหมือนกันเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ถูกมั้ยครับมันก็จะมีเหตุการณ์ถ้าช่วงเหตุการณ์สงครามโลกพอดีนะครับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นั้นดีคราวนี้โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยใช้สื่อว่าสิ่งที่ไทยประเทศไทยต้องอยู่ร่วมกันกับความเป็นไทยกับความเป็นสากลก็ต้องอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นดนตรีนี้นะครับเราก็จะสื่อให้เห็นว่าดนตรีไทยซึ่งเป็นคนละเสียงกับสากลแต่สามารถเล่นด้วยกันกับดนตรีสากลได้ครับ
1: ครับโอ้แล้วคือความโดดเด่นของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยพอฟังปุ๊บเราก็จะรู้ได้ยินเสียงระนาดเอกระนาดทุ้มแล้วก็คล้องวงอะไรต่างๆส่วนออเคสตราเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องเป่าดนตรีฝรั่งแล้วแบ่งกันยังไงฮะให้ความโดดเด่นของแต่ละดนตรีเนี่ยดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยสามารถที่จะกลมกล่อมในบทเพลงหนึ่งฮะ
3: อ๋อวิธีการคืออย่างนี้นะครับเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยจะมีสีสันและคัลเลอร์นะมีสีสันของเสียงและอารมณ์เสียงที่ไม่เหมือนกันนะอารมณ์ดนตรีอารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่าเรื่องราวต่างๆเราก็ใช้สีสันของเครื่องดนตรีมาสลับกันเล่นผัดกันเล่นไปนะครับก็เหมือนกับคนเราที่อยู่ในสังคมเหมือนกันฮะมีหน้าที่ต่างกันมีชีวิตต่างกันมีความสามารถต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวได้ก็เนื่องจากว่าเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยดนตรีจะเป็นยังไงครับดนตรีวงออเคสตราดนตรีไทยเช่นเดียวกันก็บางครั้งตรงนี้ทำนองเหมาะกับระนาดเอกก็ให้ระนาดเอกนำพอมาช่วงอีกเวลาหนึ่งจะเป็นออเคสตราหรือเป็นไวโอลินหรือเป็นเครื่องเป่านะ
1: ครับ
3: ก็มีโอกาสในการนำเสนออารมณ์แบบนี้ก็สลับกันเล่นไปเพลงก็จะมีสีสันขึ้นคนฟังก็จะไม่เบื่อครับคนฟังก็จะสนุกเหมือนเราดูเรื่องราวในภาพยนตร์อย่างเงี้ยในภาพยนตร์ประมาณนี้ก็จะมีตัวนำตัวรองตัวเอกตัวร้ายเพื่อสร้างสีสันในการชมภาพยนตร์นะอันนี้คือภาพยนตร์นะแต่เราเอาสิ่งแบบเดียวกันนะมาใช้กับดนตรีคือเครื่องดนตรีต่างสีสันต่างอารมณ์กันก็มาเล่าเรื่องราวเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะครับ
2: ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
2: บรรเลงเพลงโดยใช้อีโมชันสร้างให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นนักแสดงในดนตรีชนิดหนึ่งเพลงหนึ่งเป็นอย่างนี้ไปเลยไหมครับ
3: ใช่ครับเช่นบางทีระนาดเราต้องการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยใช่ไหม
1: ฮ
3: ะเราก็เล่าเรื่องราวอารมณ์ของความเป็นไทยระนาดดนตรีไทยก็เล่นทำนองความเป็นไทยไปจะเป็นซออู้ซอด้วงซอสามสายก็บรรเลงตามทำนองหลักเนี่ยจึงต้องการแสดงสื่อความเศร้าทุกคนก็ใช้ซอด้วงมาเล่นไอซอสามสายมาเล่นแต่ในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะมีการบรรเลงคอร์ดใช้ออเคสตราเนี่ยบรรเลงประกอบคอร์ดเพื่อสื่ออารมณ์ตรงนั้นมาดึงอารมณ์ตรงนั้นมาครับนี่คือสิ่งที่ผสมผสานนะ
1: ครับ
3: ทำนองก็จะเป็นเรื่องราวของดนตรีไทยนะทำนองจริงๆคือส่อให้เห็นสื่อให้เห็นหนึ่งภาพครับทำนองคือเพลงทำนองเพลงคือให้เราเห็นภาพแต่คอร์ดเนี่ยหรือดนตรีสากลเนี่ยจะส่อให้เราเห็นถึงอารมณ์เพลงครับเราใช้ดนตรีนี้เป็นอารมณ์เพลงส่งอารมณ์ครับ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของบทเพลงกันบ้างครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นว่ามีการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาประกอบกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจที่อาจารย์นำมาแต่งครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับ
3: อ๋อชื่อเพลงแสงรำไพนะครับจริงๆเราก็ได้แต่งขึ้นจากพระราชกรณียกิจของท่านนะฮะง่ายๆแล้วก็สิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้านะครับจริงๆท่านชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนแฟรี่เทลนะครับเหมือนท่านเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
1: คร
3: ับ ตอนแรกท่านเป็นเจ้าหญิงตอนนี้ท่านมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีแต่ว่าชีวิตของท่านเนี่ยจริงๆทุกคนก็มองว่าเป็นพระราชินีชีวิตน่าจะอยู่สุขสบายแต่จริงๆแล้วท่านก็ต้องต่อสู้ในวันเวลาในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นนะครับบางครั้งเราอาจจะพูดด้วยภาษาอาจจะดูแล้วอาจจะฟังแล้วไม่น่าฟังใช่ไหมแต่เราใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงทำนองเล่าออกมาเรื่องต่างๆในการสื่ออารมณ์ต่างๆมาเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราได้ใช้มานะครับแล้วก็เหมือนเราบอกว่าในคืนวันต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่างๆมีในโลกที่มีย่อมมีและย่อมสลายไปต่างๆอย่างนี้นะแล้วก็แต่ใครคนนั้นน่ะยังอยู่ในจิตใจอยู่เราเสมอก็คือพระองค์ท่านนั่นเองท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่ไหมในช่วง ั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับจนถึงที่ท่านไปอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะมีทํานองเพลงซึ่งเราประพันธ์โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยยุวังศิลป์มหาวิทยาลัยนิดนะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านคณบดีด้วยนะครับท่านคณบดีวิทยาลัยยุวังศิลป์มหาวิทยาลัยนิดนท่านลงมือเรียบเรียงเองเลยครับในเพลงนี
2: ้ครับ
1: ครับสำหรับผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังไม่เคยชมการแสดงในรูปแบบนี้ฮะออเคสตราและเธียเตอร์พร้อมกันเนี่ยอาจารย์อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสคอนเสิร์ตนี้ได้รับความรู้สึกและประทับใจยังไงบ้างครับ
3: ครับผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับลองมาดูว่าถ้าเราย้อนเวลาไปได้ในเหมือนเราดูภาพยนตร์เรื่องโหมโรงใช่ไหมฮะอันนั้นคือเป็นภาพยนตร
1: ์
3: แต่อันเนี้ยเรามานั่งชมภาพหรือเหตุการณ์ที่เราจะมีคนเล่าเรื่องให้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้ว
1: ครับ
3: เกือบร้อยปีที่แล้วนะจะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วท่านจะได้ดื่มด่ำกับการแสดงละครเล็กๆนะครับเป็นการเล่าเรื่องครับไม่ใช่เป็นแบบละครที่เป็นละครเรื่องราวเต็มๆนะแล้วนักแสดงมีอยู่คน2คนแต่เป็นการเล่าเรื่องราวที่สำคัญคือเรามีฉากซีนการแสดงนำเสนอของมัลติมีเดียต่างๆด้วยใช้เวทีที่ทันสมัยครับ
1: คร
3: ับขณะที่เล่าเหตุการณ์อยู่เหมือนเราว่าพอฉากนี้เราอยู่ในพระราชวังตรงนี้นะก็จะมีภาพของพระราชวังเวทีก็คือเหมือนทั้งไฟแสงสีเสียงจะเปลี่ยนภาพมาให้ดูเลยนะอรรถรสแล้วในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะบรรเลงเพลงถ้าเราเล่นออเคสวงในเทเตอร์จริงวงนั่งตีประมาณไม่เกิน30คน20 30คนเท่านั้นครับ20คนเนื่องจากที่มันน้อยฮะแต่วันนี้เราใช้นั่งตีประมาณเกือบ100กว่าคนนะครับ
1: ครับ
3: นี่คือเสียงที่ออกมาก็คือแล้วก็หอดนตรีนะครับที่เราแสดงมาเนี่ยเราใช้งบสร้างต้อง 3,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นระบบอะคูสติกที่นี่ดีมากไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะครับจะนั่งอยู่ตรงส่วนไหนของหอเนี่ยจะได้ยินเสียงหมดก็อยากจะให้หลายๆท่านมาดื่มด่ำว่าพอมาฟังเสียงดนตรีสดเพราะยุคปัจจุบันเรามีดนตรี AI เยอะเลยน
1: ะ
3: แต่พอมาฟังเสียงดนตรีสดท่านจะได้รับการบำบัดนะและที่สำคัญคือคนที่มาดูคอนเสิร์ตดนตรีอะคูสติกต่างๆเนี่ยจะได้รับทราบเรื่องราวและจริงๆทำให้คนอายุยืนด้วยนะครับมาฟังอะคูสติกเนี่ย
1: ครับ
3: ดนตรีนะครับ
1: ครับงานจัดวันเสาร์ที่31ตุลาคม15นาฬิกานะครับความยาวของการแสดงนี่90นาทีใช่ไหมฮะ
3: อ๋อมีพักครึ่งเวลาครับแล้วเล่นครึ่งแรก45นาทีแล้วก็มีพักครึ่งแล้วก็มาฟัง45นาทีครับ
1: ครับที่ไหนนะครับ
3: ที่หอแสดงดนตรีนะครับ
1: มหิดล
3: สิทธาคารครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งหอเนี่ยติดอันดับดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเราเลยนะครับ
1: ครับอยู่ที่ศาลายานครปฐม
3: ศาลายาครับที่นครปฐมครับ
1: ครับเอาละครับท่านนี้ท่านมีอะไรอยากเพิ่มเติมหรือฟังทางบ้านไหมครับ
3: อ๋อก็ขอเชิญมาร่วมฟังแล้วก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมแสดงแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่รายได้จากการคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราจะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีวิทยาพยาบาลปกเกล้าจันทบุรีแล้วก็โครงการโรงงานยามีชีวิตของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ทุกคนได้บริจาคหรือว่าซื้อตั๋วเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากนอกจากมาชมคอนเสิร์ตแล้วท่านยังได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ทำบุญด้วยและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยครับ
1: ครับ
3: ประเทศนะครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คอนเสิร์ตดังแสงอรุณดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามนะครับก็เป็นการนำบทเพลงนะครับบทเพลงไทยเดิมและดนตรีตะวันตกมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ร้อยเรียงนะครับผ่านเรื่องราวนะครับการแสดงบนเวทีด้วยนะครับงานจะจัดในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้นะครับ15นาฬิกานะครับความยาวการแสดง90นาทีรวมพักครึ่งณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับเปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์นะฮะที่เบอร์023543588นะฮะหรือเว็บไซต์ www.incom.co.th ครับ
2: ครับ
1: ไปดูประเด็นข่าวสารกันครับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนะฮะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งแรก ในรอบ13ปีฮะสารสายสัมพันธ์ยุคใหม่หลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาราชนานากุตเมานะครับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสที่จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับนั่นก็คือวันที่9ถึง10ตุลาคม2569นี้นะครับนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีตั้งแต่ปี2556นะครับและก็เป็นครั้งแรกภายหลังที่ติมอร์เลสเตเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อช่วงของตุลาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยและก็ติมอร์เลสเตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดมิตรภาพอันดีและในส่วนของความสัมพันธ์ที่ดีงามของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะมีการหารือแนวทางในการยกระดับความร่วมมือในเรื่องของสาขาที่มีศักยภาพและก็เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรและก็ความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาสาธารณสุขและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานการท่องเที่ยวการทหารความมั่นคงรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนด้วยนะครับตลอดจนไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมภายใต้กรอบของอาเซียนด้วยซึ่งทั้งสองประเทศนะครับสองฝ่ายเองก็มีการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองตอบในเรื่องของประเด็นระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่มีความสนใจร่วมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะภายหลังที่ทางติมอร์เลสเตเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไทยกับติมอร์เนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในฐานะการเสริมความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพของประชาชนอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นการแสดงถึงในเรื่องของการเยือนที่สะท้อนถึงมิตรภาพและก็เรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของไทยและก็ติมอร์เลสเตนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ท่านนายกของทางฝั่งติมอร์เนี่ยมาที่ประเทศไทยครับติมอร์ตะวันออก
1: ครับ
2: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามาร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปีที่แล้ว
1: ครับ
2: ครับ
1: มาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยกันบ้างนะครับเวลาเกิดเหตุภัยวิกฤตเนี่ยคนก็สอบถามกันว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือผู้บัญชาการหลักนะ
2: ฮ
1: ะคือถ้าภัยวิกฤตในระดับหนึ่งตามพรบของปภแล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยแหละครับคือผู้บัญชาการจะเห็นว่าตอนแผ่นดินไหวตอนน้ำท่วมนะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าราชการจังหวัดก็เช่นเดียวกันในจังหวัดต่างๆเป็นผู้สั่งการเพราะถือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที
2: ่
1: ประกอบกับการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่จังหวัดพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยผู้ที่จะมีอำนาจบังคับบัญชาคือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เมื่อไหร่ที่ภัยเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในระดับชาติเนี่ยนายกก็จะเป็นประธานนะครับอันนี้มันมีขีดหรือว่าระดับของภัยเนี่ยในการที่จะเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการอยู
2: ่
1: นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดว่าคนนี้จะเป็นคนนั้นจะเป็นไม่ใช
2: ่
1: มีกฎหมายเนี่ยที่จะรองรับถ้าภัยเนี่ยมันขึ้นมาระดับ3ระดับ4ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่นายกเป็นประธานปุ๊บนั่นนะฮะเป็นผู้บัญชาการปุ๊บแสดงว่าภัยนั้นสูงสุดแล้วว
2: าระแห่งชาติแล้ว
1: หรือว่าภัยนั้นสูงสุดแล้วนะฮะถ้าเกิดเรายังเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยยังเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อันนั้นก็คือว่าเป็นภัยในระดับที่
2: ควบคุมได้ในจังหว
1: ัดควบคุมได้ถูกต้อง
2: ครับ
1: นะฮะไปถามท่านนายกนะฮะท่านอนุทินท่านชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการปล่อยน้ำในพื้นที่บอกว่ายังไม่ได้รายงานในเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด
2: ์
1: ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจการสั่งการระดับจังหวัดก็จะเป็นของผู้ว่า
2: ครับ
1: ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันและสั่งการหน่วยราชการได้ทั้งหมดนะฮะโดยขึ้นตรงกับปลัดมหาดไทยและมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยดูแล ํากับในภาพรวมของประเทศก็คือคุณอนุทินนั่นแหละด
2: ัง
1: นั้นในการปฏิบัติทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้อันนี้ขีดเส้นใต
2: ้
1: ท่านบอกว่ามันไม่มีทางเกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะเนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนพอพูดแบบนี้ผมย้อนกลับไปดูที่จังหวัดนครนายก
2: ครับ
1: จังหวัดนครนายกนะฮะซิงเกิลคอมมานด์ที่ท่านพูดเมื่อกี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชานนท์วิสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะฮะลงนามในหนังสือด่วนที่สุดไปถึงอธิบดีกรมชลประทาน
2: ครับ
1: นะฮะชลประทานนี่มันอยู่ภายใต้กระทรวง
2: ภายใต้กระทรวงเกษตร
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ภายใต้กระทรวงนึงนะครับ
2: ครับ
1: หลังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กังวลครับว่าอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครนายกเพิ่มสูงขึ้นหนังสือระบุว่าปัจจุบันนครนายกประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่รับน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขอความร่วมมือกรมชลประทานนะฮะพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลอง14คลอง15และคลอง16

0: ยกฮะระดับน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะท่วมสูงเลยหัวเข่าฮะรถขนาดเล็กวิ่งไม่ได
1: ้
0: ส่วนชุมชนในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่รับน้ำมาจากหลายพื้นที่และน้ำรอการระบายจากคลองรังสิตเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมาวางปิดกั้นทางระบายน้ำนะฮะก่อนที่จะถูกชาวบ้านเนี่ยรื้อออกเมื่อคืนของวันที่4ตุลาคมชาวบ้านในชุมชนบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงอกแล้วนะครับใช้ชีวิตอย่างลำบากมากฮะไม่มีน้ำใช้อาหารก็ไม่มีนะฮะประกอบอาหารก็ไม่ได้นะฮะน้ำถึงคอฮะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ต้องรอเข้ากล่องและถุงยังชีพจากอบต.คลองใหญ่น้ำในพื้นที่เริ่มเน่าเหม็นด้านนายสุทัศน์มาละศรีนะฮะผู้ประสบภัยก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านตนเนี่ยยกหนีน้ำไม่พ้นเสียหายระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยน้ำระบายไปไหนไม่ได้เพราะแขวงทางหลวงนครนายกเอากระสอบทรายมากั้นถนนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ในหมู่บ้านน้ำท่วมหนักจนเน่าแล้วยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ออกมารื้อกระสอบทรายออกหากมีความผิดก็ต้องติดคุกกันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่นครนายก
1: ครับคือมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็การที่เอาถุงยังเขาเรียกว่าอะไรเป็น
0: กระสอบทราย
1: นะครับมากั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเนี่ยมันน้ำมันเน่าอ
0: ่
1: ะพอน้ำมันเน่ามันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเคลียร์อะไรบางอย่างออกบางทีการที่ทางการทำแบบนี้ครับก็อาจจะต้องมองถึงประชาชนในภาพรวมด้วยนะว่าบางทีคืออาจจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าเดิม
0: อันนี้คือมองภาพรวมแล้วประโยชน์สาธารณะการคมนาคมเนี่ยเป็นใหญ่กว่านะฮะแต่ในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบต้องรับน้ำก็จะต้องไปดูเขาเช่นเดียวกันนะฮะก็คือว่าให้เขาเสียสละเนี่ยแต่คุณต้องดูแลเขาอย่างน้อยเนี่ยถุงยางชีพอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเพียงพอทำให้เหมือนเคหะคลองจันทร์เราทำแบบนั้นนะ
1: ก็อะไรคนละเป็นพื้นที่กรุงเทพ
0: ซึ่งจริงๆผมเห็นรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วนะเม
1: ื่
0: อ2วันใช่แถวๆนั่นแหละไปเมื่อวัน2วันแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที
1: ่
0: รังสิตนครนายกนะฮะที่อำเภอองครักษ์บอกว่าในชุมชนเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ก็ส่งเสียงดังๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยหน่อยเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมาหลายวันแล้วแล้วก็ถึงคอแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้ชีวิตแย่ลง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: นครนายกก็อาจจะมีการผันน้ำในส่วนของบางปะกงมาช่วยด้วยนะนะไปทางฝั่งฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักต่างๆนะยังไงก็ต้องคงจะต้องติดตามเพราะผมก็เห็นอยู่นครนายกเนี่ยในส่วนของเขื่อนคุณด่านประการชน
0: คือ
1: น้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทางการก็คงจะมีการดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ฝนฟ้าในช่วงนี้ประกอบไปด้วยนะครับส่วนทางด้านคุณเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการพูดถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนและรอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางคุณเอกนิติเนี่ยหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังแต่ว่าอีกหมวกนึงเนี่ยท่านก็เป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางนะครับก็เป็นประธานการประชุมของทางคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าที่ประชุมได้ติดตามและก็คาดการฝนนะครับว่าสถานการณ์น้ำล่วงหน้าตั้งแต่7วัน10วันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและก็ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตรงนี้ก็มีการรายงานของทางกรมอุตุนิยมวิทยามานะครับว่าในช่วงของวันที่5ก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับก่อนที่ช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมตรงนี้ก็จะลดลงแต่ว่าจะต้องเฝ้าระวังและรอกใหม่อีกนะครับช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันตกนะครับที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับรวมถึงลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมรับนะครับในเรื่องของแผนรับมือของเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและก็จะมีการเร่งระบายน้ำจากฝั่งเขื่อนปานบุรีด้วยรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นะครับส่วนนี้เองนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางในแบบที่เป็นต้นแบบนะครับ ับหรือว่าโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับใช้ไปกับภูมิภาคอื่นๆต่อไปด้วยแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ

0: เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการและก็เรียกว่ารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีฝนระลอกใหม่ขึ้นมานี้ด้วย
1: นะอันนี้คือทางด้านของคุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับท่านเป็นนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกแล้วเนี่ยยังเป็นประธานปภ.ด้วยใช่ไหม
0: ประธานในส่วนของการดูแล
1: แก้ไ
0: ขฝนอุทกภัยในพื้นที่ของภาคกลางถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นอาจารย์เชนยศชนันถ้าเป็นฝั่งภาคกลางก็จะเป็นท่านรองนายกอินิติ
1: อ๋อถือว่าท่านลงพื้นที่อยุธยาแล้วก็ลงพื้นที่ต่าง
0: ๆ
1: นะครับไปติดตามตรวจเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะก็คือแบ่งโซนในการรับผิดชอบกันนั่นแหละส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการรับมือน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยแหละครับสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้เร่งฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะส่วนกระทรวงแรงงานฮะระดมช่างซ่อมรถแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็พิจารณาขยายศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้เข้าถึงทุกโซนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับน้ำท่วมเสร็จแล้วน้ำลดแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหลายท่านเนี่ยพังกันเป็นจำนวนมากคนก็สงสัยว่าพังแล้วมันใช้ต่อได้ไหม
0: ครับ
1: หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหสาหัสสากรรจ์เหมือนกันนะครับมีช่างเนี่ยจะมาซ่อมได้ไหมกู้ออกมาจากโคลนได้หรือเปล่ากู้ออกมาจากโคลนกู้ออกมาจากน้ำได้แล้วเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยก็โอ้โหมานั่งคิดกุมขมับจะซื้อใหม่หรือว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี
0: ้ครับ
1: นะฮะทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับบอกไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลตอนนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่แล้วก็นำช่างไปซ่อมช่วยเหลือประชาชนนะครับในหลายพื้นที่แล้วฮะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนะฮะก็ลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพนะฮะก็แถวๆลาดกระบังใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ไปติดตามความช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงานในการลงพื้นที่เนี่ยมีทีมช่างจากหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีมหาสารคามและกาฬสินธุ์ก็คือจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยนะฮะมาร่วมให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายจากน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสามารถนำมากลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยให้บริการซ่อมจักรยานยนต์ไปแล้ว128คันนะครับ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไป40ชิ้นพร้อมแจกอาหารกล่อง300กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เพื่อให้การเปิดศูนย์ดังกล่าวครอบคลุมทั่วถึงก็ได้สั่งตามข้อสั่งการของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ต้องขยายไปศูนย์นี้ไปในหลายๆพื้นที่นะฮะและนอกจากนี้คุณพิพัฒน์ชัยและคณะก็ได้ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในการขยายแนวทางในการสร้างจุดบริการซ่อมสร้างสุขเพิ่มเติมในแต่ละโซนของชุมชนฮะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับความสะดวกสบายครอบคลุมมากขึ้นฮะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะระดมช่างเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติฮะ
0: ครับส่วนทางกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศในการยกเว้นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับในเรื่องของลดค่าธรรมเนียมทะเบียนนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน15วันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับคือในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องหาเอกสารต่างๆเพื่อที่จะยืนยันตัวตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าทะเบียนต่างๆนะครับก็มาขอที่ในส่วนของกรมการปกครองที่อำเภอที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่เทศบาลต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะช่วยประชาชนในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆคือก็จะนับ15วันนะครับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเริ่มต้นไม่เหมือนกันเริ
1: ่
0: มต้นไม่เท่ากันจังหวัดไหนประกาศก่อนก็จะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับในเวลา15วันหลังจากนั้นเพื่อว่าเป็นการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยหากต้องการเอกสารต่างๆในการมายื่นรับการเยียวยาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมใด
1: ๆ
0: หรือว่าประชาชนใครหายเนี่ยมาทำใหม่ได้ก็จะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับอันนี้15วันนะครับนับตั้งแต่มีการประกาศพื้นที่เขตสาธารณภัยแต่ละจังหวัดครับ
1: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับใกล้แล้วครับกับการจัดการประชุมนะฮะ IMF World Bank Group ประจำปี2569นะฮะชื่อเต็มๆยาวๆคือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ฮะเวทีนี้จะมีผู้นำนะฮะเกี่ยวกับการเงินทั่วโลกนะฮะเดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่า400คนนะครับ
2: ครับ
1: สร้างความมั่นใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยฮะเมื่อวานนี้คุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ยืนยันครับว่าเวทีนี้จะมีผู้นำนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางมาเกือบ400คนมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจะทำให้ไทยเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นสะท้อนศักยภาพคือเขามาแล้วเขาเห็นเมืองไทยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี
2: ้
1: แล้วก็จะทำให้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสที่คนหลักๆใหญ่ๆแบบนี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าธนาคารกลางแล้วก็ผู้นำต่างๆทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ไทยจะได้ก็คือว่าการนำเสนอประเทศไทยเนี่ยให้เขาได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมมีอะไรยังไงโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสในทางการท่องเที่ยวนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยครับว่าวันที่7ตุลาคมนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีกำหนดการไปเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร
2: ์
1: เพื่อไปร่วมประชุม Forbes Global CEO Conference ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการพบปะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจชั้นนำทั่วโลก400คนเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของท่าอากาศยานเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเจอกรุงเทพน้ำท่วมการบินไทยมีปัญหาคุณเสียศักดิ์ว่ายังไงก็บอกว่าประเด็นนี้ฮะเรื่องของการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นหลักทางด้านความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยฮะพลตรีเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยมีการประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานฮะ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเผยสัญญาณนะครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นนะ
1: ครับ
2: ท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีความพร้อมในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF World Bank แต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงทิศทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวมากขึ้นรวมถึงสินค้าเกษตรที่ส่งออกก็ส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างน่าพึงพอใจครับขณะนี้นะครับทางสภาพัฒน์นะครับก็มีการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะมีการแถลงให้ทราบอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับนอกจากนี้เองนะครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักของโลกทั้ง3แห่งนะครับก็ยังมีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยสู่ระดับเชิงบวกหรือว่า positive outlook นะครับซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเสถียรภาพการเงินและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับท่านนายกบอกว่าสัปดาห์หน้านี้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ระดับโลก World Bank IMF Annual Meeting นะครับซึ่งก็จะมีผู้นำและก็รัฐมนตรีการคลังแต่ละประเทศเนี่ยรวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับและก็ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้แทนสถาบันการเงินชั้นนำเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศแล้ว ยังจะช่วยสร้างบรรยากาศและก็การลงทุนให้เกิดขึ้นรวมถึงข้อตกลงทางเศรษฐกิจและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะดำเนินการทันทีให้บรรลุเป้าหมายนะครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆนะครับท่านนายกก็เตรียมรับฟังการรายงานความพร้อมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงทางผู้แทนการบินไทยด้วยนะครับหลายๆคนก็กังวลหลังจากที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ท่านนายกก็รอฟังว่าเนี่ยตอนนี้ทางการบินไทยก็มีการดำเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็พร้อมเป็นการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะของกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนการบินนะครับเพื่อให้สายการบินแห่งชาติมีการสร้างรายได้และก็สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปก็ถือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นช่วงโอกาสทองของประเทศไทยนะครับเพราะว่าหลายประเทศที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้น่าจะเห็นอะไรหลายอย่างในประเทศไทยที่อาจจะมีการต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปด้วยนะครับ
1: นะการบินไทย
2: ครับ
1: ล่าสุดในไทยรัฐนะ
2: ครับ
1: บอร์ดการบินไทยนะครับนัดพิเศษมีการประชุม2ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานบอร์ดการบินไทยนะฮะมติเมื่อ2ตุลาคมฮะสั่งให้คุณชายเอี่ยมสิรินะฮะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO DED การบินไทยทันทีนะครับ
2: ครับ
1: ก่อนครบวาระในเดือนมกราคม70แล้วก็แต่งตั้งคุณสำเร็จสำเนียงบอร์ดการบินไทยขึ้นมารักษาการแทนล่าสุดของการบินไทย
2: ครับ
1: นะฮะนี่คือประเด็น
2: ความค
1: ื
2: บหน
1: ้
2: า
1: ครับความคืบหน้าอันนี้เพิ่งจะทราบเหมือนกันตั้งแต่วันที่2อ่ะ
2: ครับ
1: ข่าวเงียบๆนะฮะนี่ผมเพิ่งจะมาเห็นนะฮะว่าปลดดีๆการบินไทยเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องการประชุม IMF นะฮะก็ทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกพร้อมกระทรวงคมนาคมก็บอกพร้อม
2: ครับ
1: นะฮะคือการประชุม IMF ฮะครั้งสุดท้ายที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคือปี2534
2: ครับ
1: ก่อนวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะอันนี้ก็ผ่านมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: โอ้35ปี
1: 35ปี
2: อายุผมเลยครับ
1: ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
2: ครับ
1: แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเงินอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้มีเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร
2: ์
1: นะครับและอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยมาคุยกันในเวทีนี้แหละครับซึ่งถามว่าไทยมีทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับในบทบาทของทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่าเขาเป็นสะพานเชื่อมโยงนะครับเป็น connecting link เนี่ยระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนาในการที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็ได้กำหนดแนวทางนโยบายทางการเงินให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแนวคิดอะไรต่างๆที่จะรวบรวมรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เป็นในทุกวันนี้นะครับคำถามแล้วมันจะมีอะไรต่อไปจากนี
2: ้
1: ประชุมเสร็จแล้วจบเลยไหมเพราะเราจะเห็นประชุมเสร็จทีไรเนี่ยเงียบกริบไปหมด
2: ครับ
1: มีการนำแนวคิดการประชุมในครั้งนี้ไปต่อยอดในช่วงที่ไทยจะได้เป็นประธานอาเซียนในปี71ฮะจะมีการผลักดันนโยบายพัฒนาความคิดในเรื่องของการเงินดิจิทัลส่งเสริมการบริการทางการเงินอย่างปลอดภัยแล้วก็การป้องกันภัยสแกมเมอร์ครับคำถามอยู่ที่ว่าเอาแล้วภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยในการประชุมครั้งนี้จะเกิดอะไรมากขึ้นเชิงบวกก็คือสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของไทยว่าเราไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
2: ครับ
1: แต่เราเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดประเด็นเศรษฐกิจพัฒนาโลกรวมถึงโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนทั่วโลกด้วยนะครับ
2: ครับก็เป็นในเรื่องของการต่อยอดนะครับของการประชุมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ
1: ่
2: ในการประชุมครั้งนี้ที่จะมีการแถลงออกมาจากทางรัฐบาลของเราด้วยนะครับ
1: 12ถึง18เริ่มต้นวันจันทร
2: ์
1: สิ้นสุดวันที่วันอาทิตย
2: ์
1: 18
2: นะฮะ
1: 7วัน
2: ครับ
1: นะครับ
2: การประชุม IMF Annual Meeting Group 2026นี
1: ้
2: นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปพูดถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้เราก็มีการพูดคุยกันไปนะครับสำหรับการที่จะมีการปรับในเรื่องของระบบเงินงบประมาณนะครับของทางสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาต
1: ิน
2: ะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางคุณ กรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลมีการเปิดเผยนะครับถึงร่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ4องค์กรที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะนำในเรื่องของภาษีสรรพสามิตสุรายาสูบหรือว่าภาษีบาปเนี่ยมาสนับสนุนกองทุนต่างๆรวมถึงองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีพรบที่ควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณกรวีเองบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านก่อนที่จะเสนอให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหากท่านนายกเห็นชอบแล้วก็มีการลงนามนะครับจึงจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยนะครับเรื่องนี้นะครับทางประธานวิปรัฐบาลบอกว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวคิดของส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับที่ต้องการให้การใช้เงินภาษีบาปมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยแทนที่จะสรรเงินให้แต่ละหน่วยงานโดยตรงก็จะมีการนำเงินทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วก็ให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและก็เรียกว่าเป็นการปรับเฉยๆนะไม่ได้เป็นการลดจำนวนของเงินต่างๆนะครับทั้งนี้รายละเอียดนะครับก็ในส่วนของการนำเงินก็จะมีการนำไปไว้เป็นเงินคงคลังแล้วก็จัดตั้งเป็นกองทุนภาษีบาปโดยเฉพาะแล้วก็ยังจะต้องมีการพิจารณาในชั้นรัฐสภาส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินไปสนับสนุนสื่อเนี่ยอาจจะเป็นการครอบนำสื่อหรือไม
1: ่
2: ครอบงำไทย PBS หรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือเปล่านั้นนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยทางคุณกรวีกล่าวว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างรอบด้านนะครับทั้งในส่วนของสภาเองแล้วก็ชั้นกรรมาธิการนะครับโดยร่างกฎหมายก็จะได้มีการเสนอแก้กฎหมายทั้ง4ฉบับในคราวเดียวกันไปเพื่อที่จะทบทวนระบบการบริหารเงินภาษีบาปจากเดิมที่แยกกันอยู่ให้มีแนวทางบริหารที่เป็นประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นนั่นเองครับ
1: ครับคือเป็นกฎหมายที่ปกติแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากภาษีบาปเงินภาษีสัมปทานมิตรอะไรต่างๆที่จัดเก็บเนี่ยสุรายาสูบเนี่ยจะเข้าสู่4องค์กรนี้โดยอัตโนมัติ
2: ครับ
1: เข้าสู่องค์กรนี้โดยอัตโนมัติถ้าเป็นไทย PBS เนี่ยจำไม่ผิดก็คือ 1.4% แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านนะคือเข้าไปได้เลยแต่ทางฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็อ้างว่าบอกว่ามันมีวินัยการเงินการคลังปี2561ก็คือว่าจะต้องควรที่จะนำเงินภาษีบาปเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่กองกลางในระบบงบประมาณซะก่อนแล้วก็หลังจากนั้นให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยมาดีเฟนต์ก็คือว่าชี้แจงว่าท่านจะใช้เงินเหล่านี้เนี่ยทำอะไรอย่างไรกันบ้างไม่ใช่ว่าพอเข้าไปสู่องค์กรท่านแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีระบบการตรวจสอบ
2: ครับ
1: นะครับอันนี้คือเจตนารมณ์ของรัฐบาล
2: ครับ
1: นำไปสู่การตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินภาษีของประชาชนที่เรียกว่าภาษีบาปเนี่ยจากเหล้าบุหรี่ที่เก็บเข้าไปแล้วเนี่ยควรจะผ่านระบบรัฐสภาเพื่อที่จะได้มีการวิพากษ์จากคณะกรรมการส.ส.ส.ว.ในสภาว่าเงินเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรไปไหนเหมือนที่เราได้เห็นในสภาเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบนั้นและองค์กร4องค์กรเนี่ยจะต้องมาชี้แจงว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยท่านเอาไปใช้อะไร
2: อ
1: ันนี้คือบทบาทของรัฐบาลที่บอกว่ามันควรจะมีความโปร่งใส
2: ควรจะเอามาไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วค่อยมาเสนอ
1: มันควรจะมีการตรวจสอบได
2: ้ครับ
1: นะครับแต่กฎหมายนี้ยังไม่ได้ใช้เป็นร่างอยู่แล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะใครคิดเห็นอย่างไรก็เข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์รัฐสภา parliament.go.th นะครับเขาเปิดให้รับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมาครับ
2: ครับ
1: ไปจนถึงวันที่14กันตุลาคมเองนะฮะ14ตุลาคมนะฮะ
2: ประมาณ15วัน
1: ใช่ท่านก็สามารถที่จะไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอันนี้คือผมพูดถึงฝากฝั่งรัฐบาลไปแล้วว่าเจตนารมณ์เขาคือว่าต้องการให้นำเงินภาษีบาปสรรพสามิตที่เก็บเกี่ยวกับสุรายาสูบเนี่ยมาเป็นเงินกองกลางแล้วก็หน่วยงานไหนที่จะใช้เนี่ย4องค์กรเนี่ยเข้าสู่ระบบรัฐสภาจะได้มีการชี้แจงรายละเอียดว่าท่านเอาไปใช้อะไรกันบ้าง
2: อ
1: ันนี้คือการตรวจสอบและถ่วงดุลคำถามต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าแล้วความเป็นอิสระจะหายไปหรือไม
2: ่ครับ
1: ความเป็นอิสระเนี่ยต้องไปดูว่าองค์กรอิสระของประเทศฝรั่งเศสเพราะไทยเนี่ยไปยึดโยงกับประเทศฝรั่งเศสเรื่องของการตั้งองค์กรอิสระ
2: ครับ
1: อิสระเนี่ยต้องอิสระ3แบบ1องค์กรนั้นต้องปราศจากการแทรกแซงการบริหารหรือจากฝ่ายบริหารที่เป็นรัฐบาล
2: ครับ
1: 2 จะต้องมีความอิสระในทางการเงินกล่าวคือจะสามารถหารายได้โดยตนด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใคร และสุดท้ายสามฮะไม่ปราศจากการตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ
2: ครับ
1: นี่คือ3หลักขององค์กรอิสระที่ควรมีในประเทศไทย
2: คร
1: บ3ด้านนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเมื่อต้องดีเฟนต์นโยบายกับรัฐสภาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเกรงอกเกรงใจในการนำเสนอข่าวหรือว่าการขับเคลื่อนนโยบายอะไรหรือไม
2: ่ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยต้องการที่จะทราบ
2: ค
1: ือมีความกังวลใจเรื่องของความเป็นอิสระนะครับต้องรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลอาจจะทำให้ความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลการนำเสนอข่าวสารลดลงนะฮะอยู่ภายใต้การครอบงำในทางการเมืองแต่เมื่อวานนี้ผมได้ยินฝ่ายการเมืองเขาออกมาบอกว่าเขาไปแตะแค่เงินตรงนี้ให้มีการตรวจสอบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดในการบริหารแต่อย่างใดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงการบริหารของไทย PBS แต่คำถามมันก็จะอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเรื่องของเงินงบประมาณเนี่ยมันจะนำไปสู่ว่าเอ๊ะเวลาผมจะไปดีเฟนต์เรื่องนี
2: ้
1: เรื่องเกี่ยวกับเงินเนี่ยผมจะต้องเซ็นเซอร์ตัวเองหรือว่าผมจะต้องมีกรอบอะไรในการที่จะนำเสนอไหม
2: ครับ
1: นะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นความอิสระของสื่อที่เป็นความกังวลของสังคม
2: ครับ
1: น
2: ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอบางมุมที่เป็นการสะท้อนรัฐบาลไปเนี่ยบางทีอาจจะส่งผลในเรื่องของการตัดงบหรือว่าอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับแต่ส่วนหนึ่ง
2: นะครับ
1: แต่ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลผู้ก็มีเหตุมีผลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรัฐสภา
2: ครับ
1: เพราะประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตย
2: ครับ
1: ระบบการตรวจสอบและถุนดูแลต่างคือระบอบรัฐสภาในรัฐสภามีใครฮะ
2: คร
1: สสสวนะฮะและคณะกรรมการสสมาจากประชาชน
2: ครับ
1: สวเขาก็เลือกกันเองก็คือมาจากประชาชนเช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: ถ้าเราเชื่อในระบอบรัฐสภาเราก็จะต้องนำเข้าสู่ระบอบงบประมาณแผ่นดินเข้าสู่สภา
2: ครับ
1: นะครับให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินเหล่านี้เอาไปใช้อะไรนะครับประชาชนได้เห็นความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแต่ความกังวลก็มีอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นอิสระแล้วก็มันจะกระทบอะไรภารกิจต่อสังคมต่อสสสหรืออะไรหรือเปล่าเขาเกรงว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดถูกปรับงบประมาณลงก็จะลดประสิทธิภาพขององค์กรเหล่านี้ลงหรือไม
2: ่
1: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่การลงประชาพิจารณ์นะครับ
2: ครับต้องมองอย่างรอบด้านนะครับในเรื่องนี้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารพุฒิครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งพร่องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาด นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่ทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
8: นายจรัญมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เนี่ย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศัก

0: เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
1: ให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปุ่นปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันแต่ก็ลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: ใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดทั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คทั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกปภผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: กฟผ.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับกระทรวงพลังงานมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนในกรุงเทพพร้อมระดมผู้บริหารพนักงานและจิตอาสาแพ็คถุงยังชีพเพิ่มเติมอีก 4,000 ชุดเพื่อทยอยส่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยในนครสวรรค์ปทุมธานีกาญจนบุรีและพระนครศรีอยุธยาขณะเดียวกันกฟผ.ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์น้ำได้ผ่านเว็บไซต์ของกฟผ.และแอปพลิเคชัน eGatOne ซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

0: ากตั้งแต่วันที่28กันยายนทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากแล้วก็มีน้ำปริมาณท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นข้อมูลที่สำรวจนะคะสมุทรสงครามมีความเดือดร้อนพี่น้องกว่า 20,000 ครัวเรือน 20,000 กว่าครัวเรือนซึ่งวันนี้ปภ.ก็ได้เสนอไปยังมติครม.เพื่อขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติมอีก1จังหวัดซึ่งก็จะรอมติครม.ในการอนุมัติภายในวันนี้ค่ะขอแจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของการช่วยเหลือเยียวยาและขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดถ้าหากมีการดำเนินการก็สามารถทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
1: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับคือกรมการค้าภายในมีภารกิจหลักที่สำคัญก็คือการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่สำคัญเนี่ยใน2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของปริมาณและราคาสินค้าซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในสื่อมวลชนนะครับก็คือในเรื่องของผักแล้วก็ไข่ไก่ในประเด็นที่2เนี่ยคือเป็นมาตรการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าผักนะครับเนื่องจากบางพื้นที่ปลูกผักนะครับได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักเนี่ยลดลงในตลาดเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดนครราชสีมาในบางพื้นที่นะครับเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการทำให้ราคาของผักได้เริ่มอ่อนตัวลงนะครับและเราจะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ราคาผักกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับสินค้าประเภทที่2ก็คือในเรื่องของไข่ไก่นะครับสืบเนื่องจากฟาร์มไก่ไข่นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำให้ไก่นะครับได้รับความเสียหายไปโดยประมาณก็คือ3ล้านตัวซึ่งกระทบต่อปริมาณไข่ในระบบเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่กรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือเร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆนะครับควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับโดยเราออกมาตรการเลยทันทีร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็คือการยืดอายุปลดระวางแม่ ม่ไก่ไข่ยืนกรงนะครับเดิมเนี่ยแม่ไก่ไข่เนี่ย เราจะเลี้ยงไว้ประมาณ80สัปดาห์เพื่อให้สร้างไข่ออกมาผลิตไข่ออกมาให้พวกเราได้บริโภคนะครับก็ขอยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์นะครับเพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ได้ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันคือแม่ไก่พันเนี่ยนะครับแม่ไก่พันก็คือจะผลิตลูกไก่เพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อให้ไข่ออกมาเราก็ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันเนี่ยจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับเพราะนั้นก็เราคาดว่าปริมาณไข่จะเข้ามาทดแทนได้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้นะครับนอกจากนี้มาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่นะครับกับบริษัทส่งออกทั้งหลายซึ่งเราจะขอความร่วมมือว่าขอให้ชะลอการส่งออกไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการในเชิงของปริมาณนะครับในเชิงของราคาเราได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตไข่นะครับก็คือสมาคมผู้ผลิตทั้งหลายแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาท4บาทนี่เป็นราคาที่กลุ่มภาคเอกชนเขาประกาศกันขึ้นมาเมื่อตอนช่วงก่อนเกิดเหตุอุทกภัยเราก็ขอความร่วมมือให้ยืนราคานี้ไปตลอดนะครับแล้วเราก็ได้เชิญประชุมขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้รวบรวมนะครับไข่ไก่เนี่ยถูกผลิตจากฟาร์มก็จะไปอยู่ในมือของผู้รวบรวมเพื่อที่จะกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับเราก็ขอความร่วมมือทางผู้รวบรวมเนี่ยประเด็นที่หนึ่งให้ไปรวบรวมไข่จากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือขอความร่วมมือในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยจะเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีกเนี่ยบางครั้งมันต้องวิ่งอ้อมเนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ไข่ไก่ไม่สามารถจะออกจากฟาร์มได้1วัน2วันนะครับก็ต้องใช้พี่น้องทหารเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของการขนส่งการคัดแยกเพราะนั้นมันจะมีต้นทุนเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้เราขอความร่วมมือในกลุ่มของผู้รวบรวมผู้ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่ข้อกลางตรงนี้อย่าไปบวกราคาเพิ่มจน เกินความเหมาะสมนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็คือในส่วนของการค้าปลีกการค้าปลีกอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสอยู่บ้างนะครับทางกรมการค้าภายในก็จะออกตรวจนะครับร้านค้าปลีกเพื่อให้มีราคาไข่ที่มันเหมาะสมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดมีราคาแพงเกินความเหมาะสมเราจะรีบเข้าไปนะครับทำการสอบสวนนะครับว่าทำไมถึงขายราคาแพงขนาดนี้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่มีราคามาตรฐานเพราะมันขึ้นอยู่กับเส้นทางการขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการตรวจสอบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดควรจะมีราคาเท่าใดแล้วก็จะขอรับฟังเหตุผลที่เขาขนส่งไปต้องอ้อมไปเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราดำเนินการในเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ2สินค้าที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตผ่านมาในประเด็นที่2ในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับกรมค้าภายในเราจะมีการจัดงานแสดงสินค้าที่เราเรียกกันคุ้นชินว่าเป็นเรื่องของธงฟ้านะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่เราประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยเราจะจัดงานใหญ่ๆเป็นงานธงฟ้าอย่างสมัยก่อนคงไม่ค่อยจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเรากำลังทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานเขตต่างๆว่าถ้าหาก มีพื้นที่ไหนที่น้ำลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายได้นะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการเป็นรถโมบายเล็กๆนะครับแล้วก็ตั้งเต็นท์เพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมๆกับต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังทำงานใกล้ชิดกันอยู่นะครับโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะคิกออฟวันที่9เนี่ยครับแล้วก็9ถึง18เนี่ยเราจะทำอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับการเยียวยาในเรื่องของถุงยางชีพจะผ่านไปนะครับหลังจากนั้นก็คือเอาสินค้าราคาถูกเข้าไปช่วยจำหน่ายให้นะครับก็9ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเราจะดำเนินการที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็จะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีงบประมาณปกติที่เราดำเนินการอยู่แล้วเป็นงานประจำของกรมการค้าภายในก็คือคล้ายๆกับงานธงฟ้าในที่ผ่านๆมานะครับในส่วนของภูมิภาคนะครับหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะคิกออฟวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเราจะจัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะจัดเดือนละทั้งหมดเนี่ย12ครั้งต่อจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะจัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของสถานที่ที่เราจะเลือกจำหน่ายสินค้านี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านนะครับเว็บไซต์ Facebook ของกรมการค้าภายในนะครับและเราก็จะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มายังสำนักโฆษกนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งสื่อต่างๆด้วยแล้วก็เรามีสายด่วน1569ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องราวราคาสินค้าต่างๆการไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าพร้อมๆกับเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับท่านสามารถสอบถามไปที่หมายเลข1569ได้เลยว่าณขณะนี้เรากำลังจัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพอยู่ที่ไหนนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เป็นอีกประเด็นนึงที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ให้ความการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะครับก็คือการช่วยเหลือและการบริหารจัดการในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็จะจบท้ายด้วยคำแนะนำด้านสุขภาพของประชาชนนะครับก็เรียนเชิญนะครับดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
3: ครับสวัสดีครับเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมักได้รับผลกระทบในช่วงของการเกิดอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนบางส่วนต้องลุยน้ำนะครับหรือย้ายไปพักพิงชั่วคราวในศูนย์พักพิงซึ่งอาจจะมีความแออัดแล้วก็ไม่สะดวกเหมือนในภาวะปกติอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชาชนก็ได้เปิดให้บริการในทุกสถานพยาบาลนะครับถ้าหากไม่ติดขัดด้วยเรื่องของน้ำท่วมและการเดินทางจากการสำรวจสถานพยาบาลใน23จังหวัดจำนวน157แห่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยพบว่าสามารถเปิดให้บริการได้ปกติ88แห่งมีปิดบริการบางส่วน14แห่งนะครับแล้วก็มีการปิดให้บริการชั่วคราว55แห่งในช่วงที่มีน้ำท่วมนอกจากนี้ก็มีการจัดบริการทางการแพทย์เชิงรุกนะครับสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ต่างๆมากกว่า 235,132 ครั้งโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงนะครับที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราก็มีการดูแลโดยทีมแพทย์เข้าไปประจำอยู่นะครับภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงและบางส่วนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัยจำนวน 88,664 รายพบว่ามากที่สุดเป็นผู้สูงอายุมากถึง 60,364 รายต่อมาก็เป็นเด็กนะครับ 8,086 รายนะครับ และกลุ่มถัดมาที่สำคัญก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ดูแลตนเองได้ลำบาก 5,441 รายนะครับแล้วมีผู้พิการอีก 2,740 รายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับการดูแลโดยทีมงานของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับซึ่งจัดหมุนเวียนกันไปดูแลนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตอีก663รายก็ได้มีการจัดบริการเพิ่มเติมให้ได้รับการล้างไตตามกำหนดปกตินะครับในส่วนของสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบและต้องมีการปิดให้บริการเนื่องจากน้ำท่วมสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามที่ค่ายจักรพงษ์นะครับโดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปร่วมดำเนินงานด้วยมากกว่า300คนนะครับในส่วนนี้เองก็เห็นได้ว่าบริการต่างๆที่ประชาชนและผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับเนี่ยก็ยังมีความต่อเนื่องสามารถที่จะได้รับบริการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับในการเตรียมการสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในระยะต่อไปกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีการกำหนดการรับส่งสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้นะครับโดยจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เราจะนำออกมาถ้าหากมีภาวะน้ำท่วมมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องให้มียาที่เพียงพอมีระบบการนำส่งยาและเวชภัณฑ์และเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัยและในศูนย์พักพิงทุกแห่งก็จะมีระบบในการดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยกรมอนามัยการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโดยกรมควบคุมโรคด้านสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตและมีการสนับสนุนเรื่องของส้วมที่เป็นส้วมกระดาษนะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้และส้วมได้รับผลกระทบมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พักพิงแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักนะครับก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับตัวอย่างเช่นที่เคหะร่มเก้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์เข้าไปจัดบริการโรงพยาบาลสนามนะครับในต่างจังหวัดมีศูนย์พักพิงทั้งหมด362แห่งซึ่งมีผู้พักอยู่ 13,260 คนนะครับก็มีหน่วยแพทย์เข้าไปให้การดูแลสำหรับสถานการณ์พยากรณ์อากาศในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับและมีผลกระทบกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนที่จะมีภาวะน้ำท่วมมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์นะครับรวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเส้นทางหลักนะครับมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ในเรื่องของออกซิเจนนะครับเรื่องของระบบไฟและระบบสื่อสารก็มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันนะครับน้ำดื่มอย่างน้อย7วันนะครับแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกันนะครับและมีการเตรียมระบบสื่อสารเพิ่มเติมจากระบบปกติเช่นวิทยุโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนะครับและยังมีการเตรียมการในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นอุบัติเหตุเป็นต้นนะครับ สุดท้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าภาวะน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับบางพื้นที่เป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับบางพื้นที่เพิ่งเป็นช่วงที่เริ่มจะมีภาวะน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะครับเช่นการป้องกันโรคฉี่หนูซึ่งเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับมีเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในน้ำถ้าหากมีการเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับมีการป้องกันการสัมผัสน้ำโดยใช้บูทที่มีความยาวสูงนะครับถ้าหากลุยน้ำมาแล้วก็ให้มีการทำความสะอาดนะครับสำรวจบาดแผลนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อหากพบว่ามีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะครับบางรายอาจจะมีตาแดงหรือว่าตัวเหลืองตาเหลืองด้วยนะครับก็ให้สงสัยว่าเป็นโรคไข้ฉี่หนูให้รีบไปพบแพทย์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียนะครับก็ขอแนะนำให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ภายใน2ชั่วโมงนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่ค้างมื้อแล้วก็ล้างมือนะครับดูแลเรื่องความสะอาดของส้วมนะครับให้มีความสะอาดที่จะไม่ปนเปื้อนไปในการปรุงอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสัตว์มีพิษนะฮะซึ่งอาจจะหนีน้ำมาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบนะครับก็ต้องระมัดระวังในการที่จะสังเกตในพื้นที่ที่มีสัตว์อาจจะเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าที่พบได้บ่อยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้แจกจ่ายยาป้องกันน้ำกัดเท้าไปในพื้นที่นะครับถ้าหากมีความต้องการเพิ่มเติมสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถัดมาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญรองจากเรื่องของการพัดตกจมน้ำนะครับก็คือเรื่องของการถูกไฟฟ้าช็อตประมาณ1ใน4ของผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดจากการถูกไฟช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่จากเสาไฟฟ้าในที่สาธารณะนะครับซึ่งมักจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหรือการที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังมีสายไฟตกลงไปในน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้และที่สำคัญในช่วงของการฟื้นฟูเมื่อประชาชนเริ่มกลับเข้าบ้านเรือนอาจจะมีการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นนะครับที่มีน้ำเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับที่เข้าไปช่วยโดยไม่ถูกวิธีนะครับด้วยมือเปล่าก็ทำให้ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของการดูแลสุขภาพที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ข้อมูลไปในสื่อช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในช่วงที่มีภาวะอุทกภัยนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็คาดว่าถ้าหากท่านได้กลับเข้าสู่บ้านเรือนในภาวะปกติแล้วนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งอาจจะมีการขาดยาก็อยากให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ขณะนี้ก็มีการจัดส่งยาเพื่อให้มีการรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณครับ
1: ครับผมวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับข้อมูลที่มากทีเดียวนะครับโดยที่เป็นรายละเอียดของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการแถลงข่าวนะครับก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันนะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกาของทุกวันนะครับรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีเหตุใดที่เป็นข้อสงสัยก็ติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรการนอนหลับคือ

มดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ

ตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพ

0: ันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควายหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย
1: บ้านเราไม่เอาโกง

ผู้ฟังครับช่วงนี้ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ไปจนถึง 11:00 น.เป็นประจำทุกวันอังคารสำหรับวันอังคารนี้มาพบกันในวันอังคารที่6ตุลาคม2569ซึ่งรายการนี้ครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคารเลยทีเดียวครับในช่วงนี้ก็คงจะมีข่าวในเรื่องของน้ำจะเป็นส่วนใหญ่นะครับน้ำหรือว่าอุทกภัยนี่แหละนะครับก็เกิดฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้มีน้ำท่วมขังนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดชลบุรีของเรานะครับผลกระทบจากฝนตกหนักเนี่ยก็มีหลายจังหวัดเลยทีเดียวครับแม้แต่กระทั่งกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังเจอภาวะน้ำท่วมเช่นเดียวกันสำหรับจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ทีเดียวครับที่ประสบปัญหาหรือว่าประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะอย่างเช่นอำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองเนี่ยนะครับก็มีน้ำท่วมตัวเมืองนะครับแถวๆในตลาดนั่นแหละนี่ก็เป็นข่าวนะครับแล้วก็ยังมีกระทบแต่สำหรับข่าวแรกวันนี้นะครับก็จะเสนอนะครับเสนอท่านผู้ฟังในเรื่องของข่าวท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับตามข่าวก็บอกว่าอนุทินแกมนำภูมิใจไทยโปรบุรีรัมย์วันเกิดเนวินรับคำเนวินทบทวนแผนรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับหรือบก.ปภ.ช.นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กระทบจากทุกข์ภัยโดยประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์การประชุมครั้งนี้ครับมีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมจากจังหวัดบุรีรัมย์หลายคนอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับครับวันเกิดของนายเนวินวันที่4ตุลาคมนะครับมีความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ครับเกิดขึ้นตรงกับวันที่4ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยปกตินะครับในทุกปีนี่ก็จะมีการจัดงานวันเกิดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก่อนหน้านี้ครับพรรคภูมิใจไทย

0: ได้แจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดของนายเนวินของสื่อมวลชนครับซึ่งระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมโดยมีรายงานว่างานวันเกิดปีนี้นะครับจะจัดขึ้นเป็นการภายในนะครับเนื่องจากหลายจังหวัดยังคงประสบทุกข์ภัยนะครับนายอนุทินเร่งรับมือนะครับฝนตกในทางภาคใต้นะนายอนุทินกล่าวในที่ประชุมว่าต้องเร่งความช่วยเหลือความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกครับจะมีฝนบางแห่งนะครับขณะที่ฝั่งตะวันตกมีฝนครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมเนี่ยนะครับอาจนำไปสู่ภาวะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับหรือน้ำป่าไหลหลากรัฐมนตรีระบุว่าต้องติดตามข้อมูลนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและอัปเดตนะครับสถานการณ์เป็นรายวันละทีเดียวครับเพื่อนำข้อมูลนะครับไปใช้ในการวางแผนบริหารสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุเนี่ยนะครับสั่งผู้ว่าภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุร้ายในทุกอำเภอนะครับนายอนุทินขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้นะครับเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุนะครับโดยให้จัดทำรายละเอียดนะครับเป็นรายอำเภอเลยทีเดียวครับพร้อมระบุพื้นที่เสี่ยงนะครับและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนนะครับนอกจากนี้ครับให้เตรียมความพร้อมทั้งศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์นะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักเนี่ยนะครับหากมีความจำเป็นต้องใช้มีการอพยพประชาชนต้องมีผู้รับผิดชอบตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงจุดปลอดภัยอย่างชัดเจนนะครับผนึกกำลังทหารกู้ภัยฝ่ายปกครองนายกรัฐมนตรีขอให้เสนาธิการทหารประสานกับแม่ทัพภาคที่4นะครับรวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมนะครับและกู้ภัยชุดปฏิบัติการเดียวกันนะครับนายอนุทินกล่าวถึงสถานการณ์นะครับในหาดใหญ่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถทำงานร่วมกันนะครับให้เป็นทีมเดียวกันนะครับทั้งแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและฝ่ายปกครองนะครับเพื่อบริหารสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนนะครับสั่งตั้งศูนย์บัญชาการตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่อื่นนะครับได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญนายกรัฐมนตรีขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาพร้อมจัดเวรยามนะครับเข้าประจำหน้าที่นะครับเพื่อป้องกันความอ่อนล้านะครับด้านการแจ้งเตือนภัยของประชาชนนะครับให้ใช้ข้อมูลจากมีให้ถูกต้องนะครับกระชับเข้าใจง่ายและทันเวลาครับนายอนุทินมอบหมายให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับทำหน้าที่เป็นส่วนกลางด้านข้อมูลประสานปัญหาและติดตามผลการช่วยเหลือนะฮะไปจนถึงระดับพื้นที่นะครับโดยให้การบริหารจัดการครอบคลุมตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่านายอำเภอปลัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนนะครับขณะเดียวกันครับโฆษกรัฐบาลนะครับได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารนะครับกับประชาชนทุกประเทศเลยทีเดียวครับจะสรุปสถานการณ์และการดำเนินงานพร้อมแจ้งประชาชนถึงแนวทางปฏิบัติครับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ด้วยนะครับสธ.หรือสาธารณสุขนะครับเตรียมทีมแพทย์สถานพยาบาลรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางนะครับนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสถานพยาบาลเตรียมทีมพยาบาลและเวชภัณฑ์รวมถึงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในศูนย์พยาบาลนะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับในพื้นที่เจ ที่เสี่ยงหากโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานพยาบาลในพื้นที่มีศักยภาพในการรับผู้ป่วยนะครับขอให้พิจารณานำผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษาในสถานพยาบาลเนื่องจากสามารถรับดูแลและทีมแพทย์และพยาบาลอย่างเหมาะสมนะครับนายอนุทินยังขอให้ไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานต่อเนื่องจนเกิดความเหนื่อยล้านะครับและอาจเกิดกระทบต่อการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะหลังน้ำลดเนี่ยนะครับที่อาจต้องเผชิญกับขยะน้ำเน่าเสียและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเร่งระบายน้ำลดปัญหาน้ำเน่าสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับนายกรัฐมนตรียังระบุว่ามีความเป็นไปได้ครับที่จะเกิดการเน่าเสียของน้ำนะครับสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยนะครับรวมถึงปัญหาจากการระบายน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับการวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและส่งผลกระทบที่จะตามมาด้วยนะครับพร้อมกันนี้นายอนุทินขอให้อธิบดีกรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมและรับทราบสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่กำลังประสบความเดือดร้อนนะครับหรือมีความเสี่ยงนะครับเพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะครับวันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เตรียมการนะครับเตรียมการที่จะสู้กับภัยน้ำท่วมทางภาคใต้นู้นนะครับท่านฟังครับช่วงนี้ก็กลับมาที่จังหวัดชลบุรีของเราบ้างนะครับท่านฟังครับเขาบอกว่าผู้ว่าชลบุรีครับลงพื้นที่พานทองเร่งเปิดทางน้ำนะครับคลองพานทองติดเครื่องผลักดันน้ำ5เครื่องครับระบายสู่แม่น้ำบางประกงนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคม2569ครับเวลา 15:00 นนายนฤทธิ์นิลมัยวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับลงพื้นที่อำเภอพานทองนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางเร่งระบายน้ำนะครับในคลองพันทองเพื่อกำชับทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในคลองพันทองนะครับพร้อมกำชับทุกหน่วยงานก็เร่งเปิดทางน้ำกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงนะครับลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับในพื้นที่โดยมีร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต3นะครับและนางสาวกัญญากรกุลพรรัตน์ในอำเภอพานทองร่วมตรวจติดตามนะครับการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชการขุดลอกคลองนะครับตลอดจนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญตามแนวทางระบายน้ำของอำเภอพานทองการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำของกรมชลประทานบริเวณคลองขุนวิเศษครับด้านนอกนิคมจำนวน2เครื่องและบริเวณคลองขนานนะครับมอเตอร์เวย์ครับอีก3เครื่องรวม5เครื่องครับเพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำนะครับไปตามเส้นทางระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงนะครับนอกจากนี้ครับยังระดมรถแบ็คโฮจำนวน10คันเข้ากำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงเร่งขุดลอกคลองในบางจุดนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของคลองและเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับหน่วยงานกับเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอพานทองให้คลี่คลายโดยเร็วนะครับพร้อมกันนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับยังได้แวะไปที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพานทองครับเพื่อร่วมรับมอบข้าวกล่องนะครับน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภคครับจากภาคประชาชนและ ภาคเอกชนนะครับเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะครับสิ่งของทั้งหมดนะครับจะทยอยส่งไปยังประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับขณะที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับยังเดินหน้าพร้อมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและการแก้ไขปัญหาระบายน้ำควบคู่กันไปนะครับทางเพื่อให้สถานการณ์ในอำเภอพานทองนะครับกลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นข่าวนะครับเรื่องของการระบายน้ำนะครับออกจากพื้นที่อำเภอพานทองครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิลมัยวงศ์นะครับท่านได้ลงพื้นที่นะครับเข้ามาดูงานนะครับในการเร่งระบายน้ำนะครับท่านนะครับเอาละครับไปที่ข่าวของท่านติดที่โชคด้วยนะครับจากผู้พิพากษาท่านสิทธิโชคเนี่ยนะครับท่านเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับที่มีข่าวว่าเป็นเสียงข้างน้อยนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานี้เองนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวจากสื่อออนไลน์นะครับบอกว่าสิทธิโชคจากผู้พิพากษาศาลฎีกาสู่กกต.นะครับเสียงข้างน้อยปมคดีหัวสว.ภูมิใจที่ทำหน้าที่แฉโกงสว.ทุกมิตินะครับถ้าใครจะเอาผิดจริยธรรมนายสิทธิโชคอินทรวิเศษนะครับกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับกลายเป็นหนึ่งนะครับในบุคคลที่ถูกจับตามองจากบทบาทกกต.เสียงข้างน้อยนะครับในคดีหัวสว.นะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับหรือสว.นั่นเองนะครับหลังแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากเสียงข้างมากนะครับในการพิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวเนี่ยนะครับล่าสุดครับนายสิทธิโชคระบุว่าตนเองเนี่ยนะครับได้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับคดีสว.ในทุกมิติแต่สิ้นแล้วนะครับและมองว่าการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับทราบเนี่ยนะครับจากเส้นทางตุลาการนะครับสู่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับนายสิทธิโชคสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตและมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับและเป็นเนติบัณฑิตไทยวิทยาลัยมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับนอกจากนี้ครับยังผ่านหลักสูตรสำคัญหลายหลักสูตรเลยทีเดียวครับเช่นหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมืองนะครับหรือว่าปอนั่นเองรุ่น2549ครับหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่9และหลักสูตรการพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่10นะครับเส้นทางราชการของนายสิทธิโชคเนี่ยนะครับอยู่ในสายงานตุลาการมาเป็นระยะเวลานานแล้วทีเดียวครับเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองเลขานุการศาลอาญาเลขานุการศาลอุทธรณ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งนะครับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญารองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งนะครับผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคณะในศาลฎีกานะครับอีกตำแหน่งสำคัญคือประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานะครับก่อนเข้าสู่ตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเข้ารับตำแหน่งกกต.นะครับในปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านนายสิทธิโชคนะครับได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภานะครับให้ดำรงตำแหน่งกกต.และเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม2567นะครับแทนนายฉัตรชัยจันทร์พลายศรีนะครับซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ70ปีบริบูรณ์นะครับเมื่อเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่กกต.นะครับนายสิทธิโชคมีพื้นฐานนะครับจากสายงานตุลาการและประสบการณ์ด้านคดีเลือกตั้งเนี่ยโดยตรงเลยนะครับจากการดำรงตำแหน่งในศาลฎีกานะครับบทบาทกกต.เสียงข้างน้อย คดีหัวสวเนี่ยนะครับเมื่อวันที่14กันยายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยกกต.พิจารณาสำนวนคดีหัวสวคดีหัวเลือกสวนะครับโดยมีผู้ถูกร้องจำนวน427คนนะครับและมีมติส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญารวม77คนนะครับในจำนวนนี้ครับเป็นสวปัจจุบันถึง26คนเลยทีเดียวครับสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลครับในพรรคการเมืองเนี่ยครับกรรมการบริหารพรรคและส.ส.นายสิทธิโชติเนี่ยนะครับและนายชายนครชัยนะครับเป็นสองเสียงข้างน้อยครับที่มีความเห็นแตกต่างจากเสียงข้างมากโดยเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนมีน้ำหนักเพียงพอนะครับที่จะดำเนินคดีต่อนายสิทธิโชติอธิบายหลักการพิจารณาของฝ่ายเสียงข้างน้อยว่าต้องพิจารณาพยานหลักฐานประกอบกันทั้งระบบทั้งประเด็นการจัดทำผลในหลายพื้นที่ครับความสัมพันธ์ของบุคคลกับข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์พยานบุคคลและเส้นทางการเงินด้วยนะครับยืนยันทำหน้าที่ครบทุกมิติในข้อความล่าสุดนายสิทธิโชติยังระบุว่าผมทำหน้าที่ของผมเกี่ยวกับคดีสว.ในทุกมิติเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับพร้อมระบุว่าการทำหน้าที่ของตนนะครับไม่น่าจะเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมด้วยเหตุผลเพียงประการเดียวโดยอธิบายว่าจริยธรรมหมายถึงคุณธรรมและการประพฤติปฏิบัติต่อสังคมเนี่ยนะครับถูกวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนจริยธรรมก็ยอมรับและภูมิใจนะครับนายสิทธิโชติกล่าวต่อว่าหากมีผู้มีอำนาจวินิจฉัยว่าการกระทำของตนเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมเนี่ยก็พร้อมยอมรับผลดังกล่าวนะครับและยังคงภูมิใจนะครับในการทำหน้าที่เพราะเชื่อว่าประชาชนควรได้รับทราบข้อเท็จจริงนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับท่านประธานพร้อมระบุว่าหากต้องออกจากราชการครับด้วยเหตุผลนี้นะครับก็พร้อมนะครับกลับไปทำไร่ทำสวนนะครับและจะยังคงรู้สึกภูมิใจและสบายใจนะครับหากออกจากราชการครับไปโดยเหตุนี้นะครับไปทำไร่ทำสวนนะครับก็ภูมิใจสบายใจแล้วครับปัจจุบันนะครับยังเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะครับก่อนหน้านี้ครับนายสิทธิโชคเนี่ยยืนยันว่าความเห็นแตกต่างในคดีหัวสว.เนี่ยนะครับเป็นความเห็นต่างเฉพาะบางประเด็นนะครับและไม่ได้หมายความว่ากกต.ทั้ง7คนไม่สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการยังคงเป็นไปตามปกตินะครับขณะเดียวกันมีการยื่นเรื่องต่อปปช.นะครับให้ตรวจสอบนายสิทธิโชติจากกรณีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีหัวสว.โดยประเด็นดังกล่าวนะครับยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านนายสิทธิโชตินะครับที่ท่านเป็นกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยครับที่มีข่าวปรากฏสื่อทั่วไปนะครับว่าการวินิจฉัยคดีหัวสว.ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่28กันยายน2569ที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านว่าครับท่านก็เป็นเสียงข้างน้อยนะครับที่ปรากฏตามสื่อนะครับเอาละครับท่านฟังครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่อากงในตอนต่อไปนะครับท่านฟังครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังครับ
1: พูดหลังจากราชบัณฑิตมีการยกเรื่องนี้มาถอดบทเรียนแล้วสังคมได้เห็น
2: มีสัมมนา
1: คุณกระจ่างกันเป็นตัวตั้งเลย
2: ตอนนี้พอกกต.เสียงแตกมาชัดเพราะท่านสีโชคออกมาเสียงข้างน้อยมาพูดเนี่ย
1: ใช่
2: มันได้เห็นมุมมองเยอะแยะหมดเช่นกรรมการชุดที่สามวินิจฉัยชุดที่36เนี่ย
1: ครับ
2: ท่านออกมาพูดเมื่อวานบอกว่ากว่าจะประชุมนัดแรกเนี่ยใช้เวลา45วันดีเลย์เพื่ออะไรดีเลย์เพื่อรอกรรมการชุดเก่าเนี่ยกกต.ชุดเก่าหมดวาระไม่เพื่อรอชุดคือโอ้นี่คือพอฟังแล้วเนี่ยหลายเรื่องที่แบบเราไม่รู้มาก่อน
1: พี่รู้แล้วพี่วีผมว่าเรื่องนี้มันซ่อนเลนครับ
2: ซ่อนเลนเหร
1: อซ่อนเลนแรก
2: ครับ
1: ในรูปแบบคณะกรรมการนะคณะกรรมการชุด26คือคณะกรรมการเลยนะอย่างเป็นทางการพอคณะ36เขาเรียกอนุครับ
2: อนุ
1: ไปวินิจฉัยว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องในสำนวนนั้นแล้วอนุชุดนี้ถูกตั้งขึ้นมามีหน้าที่เรื่องเดียวชะลอการตัดสินใจในเรื่องนี้ออกไปให้กรรมการชุดที่ตั้งพ้นจากมลทิน
2: ครับ
1: พี่วีดูนะพอถ้อยแถลงอย่างนี้ออกไปสังคมตากระจ่างพี่วีบอกว่าเท่าไหร่45หรือ54วัน
2: 45วัน
1: 45วัน
2: และแน่นอนครับพอจัดเสวนาขึ้นมาระดับแบบท็อปทั้งนั้นนะ4-5คนเอามาดู3คนแรกคืออาจารย์จรัญภักดีธนากุลอาจารย์วิชามหากุลอาจารย์โคตมาริยา
1: เอาอาจารย์จรัญก่อน
2: อ
1: าจารย์จรัญบอกว่า
2: สว.
1: สว.เนี่ยเป็นจุดเสื่อมของระบอบประชาธิปไตย
2: นะอาจารย์จรัญนะส่วนอาจารย์วิชาบอกว่าการได้มาซึ่งสว.ขาดความชอบธรรมต่อประชาชนนะอาจารย์โคตมการเลือกสว.เป็นคดีอุกชะกันทางการเมืองโอ้นี่หนักๆเลย
1: 3คนนี้มีต้นทุนทางการเมืองมีต้นทุนของชีวิตมีต้นทุนของตระกูลทั้งสิ้นครับ
2: พลันย้อนกลับไปดูทั้ง3คนที่ว่าเขามองถึงคดีมัวสวหรือว่าโกสวกันอย่างไร
3: ไอ้ระบบที่เราเห็นว่ามันปล่อยคาอย่างนี้ประเทศชาติประชาชนรวมทั้งคนที่รักระบบเสรีประชาธิปไตยนะนี่มันคือจุดเสื่อมของระบบประชาธิปไตยเห็นไหมครับหัวใจของประชาธิปไตยในโลกเสรีก็คือการเลือกตั้งโดยเสรีและเป็นธรรมเอาแล้วมันจะทำไงไปให้เร็วก็คือเส้นทางสุดท้ายที่ท่านวัดติงสมิธพามาถึงไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่ามันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญไหมถ้ามันขัดแย้งรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้เลือกใหม่ล้มทั้งสภา
4: ขาดความยึดโยงและความชอบธรรมต่อประชาชนสว.ที่เข้าสู่สภาโดยวิธีนี้จะไม่ใช่ผู้แทนของปวงชนชาวไทยแต่เป็นตัวแทนของอยู่คนที่อยู่เบื้องหลังเราไม่รู้แล้วว่าเป็นใครผมไม่พูดเพราะว่ามาจากระบบกสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจและเงินอิทธิพลมันก็กำหนดตัวแทนของผู้อยู่เบื้องหลังการหัวได้ทำให้ส่งผลต่อกฎหมายหรือการตัดสินใจต่างๆเนี่ยของสภาในอนาคตเนี่ยขาดความเชื่อถือเรียกว่าขัดต่อหลักที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า trust ความศรัทธาเชื่อถือและไว้วางใจขององค์กรแห่งรัฐมันก็จะถูกทำลายในทันทีเลย
5: ทราบไหมครับว่า2วันหลังจากการเลือกระดับประเทศสื่อมวลชนก็พาดหัวข่าวว่าเงินยึดสภาสูง 61% อาหากาดายใหญ่บุรีรัมย์สว.สีน้ำเงินกินรวบสภาสูงตั้งแต่บัดนั้นเลยนะครับก็ตั้งสมยาดามว่าเป็นสว.ชุดสีน้ำเงินแสดงว่ารู้กันแล้วนะครับรู้กันแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่บอกว่ามีช้างอยู่ในห้องนะ Elephant in the room สำนวนภาษาไทยก็คือช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดนะครับเรื่องบรรยายตัวโหรานขนาดนี้นะครับก็ต้องเปรียบเปรยว่าการเลือกสว.เป็นคดีอุกชะกันทางการเมือง ป็นคดีที่ต้องมองกว้างไกลและลึก
2: โอ้อุจจาระการเมืองเลย
1: นี่3เสาหลัก
2: โอ้นี่3เสาหลักเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญ นะระดับปรมาจารย์ของประเทศนะ
1: 1เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
2: คนหนึ่งปปช.
1: อีกคนหนึ่งท่านวิชาก็เป็นอดีตผู้พิพากษาและเป็นปปช. อีกท่านหนึ่งอาจารย์โคธมเนี่ยได้ใส่ซื่อมือสะอาดจากตั้งแต่จัดการเลือกตั้งและแก้ไขรัฐธรรมนูญปี40เป็นกกต.ด้วย
2: กกต.ด้วยนะ
1: 3ท่าน
2: อ่ะ3ท่านยังไม่จบนะยังมีอีก2ท่านนะ
1: มี2ท่านท่านหนึ่งเป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาแล้วมาเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนท่านวัดติงสมิธ
2: ก็ชัดเหมือนกันนะ
1: ท่านบอกว่า
2: คาดหวังว่าศาลฎีกาจะได้รับทราบข้อเท็จจริง ท่านศาลฎีกาก็ทราบครับท่านส่วนมีคนหนึ่ง
1: อีกคนหนึ่ง
2: เสียงข้างน้อย
1: ก็ต่อเสียงข้างน้อย
2: สิทธิโชติอินทรวิเศษ
1: เป็นอดีตอธิบดีผู้พิพากษานะคดีอาญา
2: เออ
1: เป็นอดีตหัวหน้าคณะผู้พิพากษาและก็เป็นประธานคดีแผนกเลือกตั้ง
2: โอ้นี่ถือว่า
1: ท่านเป็นกกต.ท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษ
2: ต้องบอกว่าท่านสิทธิโชติเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยที่แบบน้อยแต่เสียงดังมากหลังจากที่มีการแถลงมติของเรื่องของคดีโกงสว.และทั้งสองท่านก็มีมุมมองต่อ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนแล้วเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: รัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
12: นางสาวลลิตาเพื่อจิตพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตร ทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นสอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตอินบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมอ่องเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
13: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทางนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
7: ยูเนสโกคาดการณ์ว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับประถมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
15: ่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสีย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์

เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

ัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกอนลอดห่วงปักลูกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่6ตุลาคม2569นะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนนะครับภาคก็จะมีฝนกระโชกแรงฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งภาคอีสานเนี่ยฝนลดลงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่ภาคเหนือด้านตอนออกแล้วก็ภาคกลางเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ภาพรวมเนี่ยฝนก็น่าจะเริ่มน้อยลงแล้วแหละนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับสำนักงานเขตบางกะปิก็แจ้งเตือนประชาชนบอกว่าเมื่อคืนของวันที่5ตุลาคมฝนตกหนักระดับน้ำในคลองแสนแสบอยู่ในระดับวิกฤตเสี่ยงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำก็เลยเตือนประชาชนว่าสัญจรด้วยความระมัดระวังนะใครที่ขับไปแถวบางกะปินะก็ระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะถ้าเป็นถ้าไม่มีฝนลงมาอีกนะถ้ามีฝนช่วงเช้าเนี่ยนะครับขับรถไปก็ระมัดระวังน้ำขังการจราจรด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะสภาพนะครับนะครับต่อมาครับปภ.ก็มีการรายงานสรุปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าในช่วงฝนตกที่ผ่านมาก็เกิดน้ำท่วมขังเกิดอุทกภัยเนี่ย26จังหวัดนะฮะรวมกรุงเทพมหานครมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยกว่า 1,200,000 ครัวเรือนเลยทีเดียวนะครับคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะหลายพื้นที่ที่ผ่านมานี่แหละนะครับประกอบกับมีมวลน้ำเหนือนะมาสมทบมวลน้ำภาคกลางด้วยก็เลยทำให้ปัจจุบันนะครับสถานการณ์อุทกภัยเนี่ย26จังหวัดนะลำปางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์ภาคอีสานมี3จังหวัดนะมีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ที่เหลือนี่ก็คือภาคกลางกับภาคตะวันออกทั้งหมดแหละนะครับ140อำเภอ 1,154 ตำบล 8,325 หมู่บ้านนะท่านผู้ชมครับรวมแล้วนะครับมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1,200,000 ครัวเรือน 3,500,000 คนน่ะโอ้โหนี่นี่ก็ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติขั้นรุนแรงเลยล่ะนะครับเหลือเชื่อจริงๆนะเราก็นึกว่าหน้าฝนปีนี้มันก็รอดกันมานะไม่นับที่จังหวัดน่านที่มีอุทกภัยอ่ะที่เหลือก็จนมาถึงปลายฝนต้นหนาวท่านผู้ชมฝนสุดท้ายแท้ๆนะครับโอ้โหแต่ว่าตกแบบทั้งวันทั้งคืนนะคืออย่างที่ชลบุรีเนี่ยไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยอ่ะนะครับ3วัน2คืนก็หนักจริงๆนะครับนี่แหละครับก็ส่งผล 1,200,000 ครัวเรือนใน26จังหวัดรวมกรุงเทพนะที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นรอบนี้นะครับปกติเวลาหน้าฝนเนี่ยก็จะได้ข่าวแบบภาคเหนือบ้างละภาคอีสานที่ติดกับลุ่มแม่น้ำโขงนะรอบนี้เจอกรุงเทพหนักสุดนะครับแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับในส่วนของทั้งหมดแล้วฮะกว่า 1,200,000 ครัวเรือนเนี่ยก็ข้อมูลอยู่ในภาครัฐแล้วนะครับข่าวต่อไปเลยครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของมหาดไทยละเข้าร่วมประชุมนะครับนายกก็บอกว่าภาพรวมในหลายพื้นที่ก็ดีขึ้นแหละนะครับยกเว้นบางจังหวัดเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราก็ยังมีสภาพน้ำท่วมขังและมีปัญหาอยู่ก็ยังคงต้องให้ประชาชนนั้นอพยพไปยังศูนย์พักพิงนะครับอพยพผู้ป่วยอย่างโรงพยาบาลเจ
้าพระยาไพภูเบศที่ปิดทำการเนี่ยนะก็ต้องบอกขอบคุณทางกองทัพที่เป็นธุระเลยแหละนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างๆเขาก็ใช้รถยานเกราะนะมาขนย้ายผู้ป่วยมาขนเรื่องของถุงยังชีพให้กับประชาชนในจุดที่น้ำท่วมสูงและรถอื่นๆเนี่ยไปลำบากต้องใช้รถทหารเลยนะรถยานเกราะนะครับนายกก็ย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าหลายๆส่วนนะครับอย่างจังหวัดปทุมธานีที่ทางนายกอบจแจ้งว่ายารักษาโรคนะครับบางชนิดขาดแคลนเนี่ยก็ขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดยาเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ประสานสาธารณสุขจังหวัดนะให้เรียบร้อยสำคัญมากนะเวลาเกิดภัยพิบัติเรื่องของอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคนี่แหละนะครับเพราะว่าผู้ป่วยโรคต่างๆเนี่ยเขาก็ยังป่วยอยู่นะยังต้องการต้องได้รับการรักษายารักษาโรคต่างๆนะครับที่สำคัญนะท่านนายกก็บอกว่าจังหวัดไหนที่ยังประสบอุทกภัยเนี่ยนะครับหากดูแล้วระดับน้ำยังสูงประชาชนเนี่ยอพยพได้ก็ให้อพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญพื้นที่ไหนน้ำลดก็ขอให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าระบบประปานะครับไม่ต้องรอให้ทั้งจังหวัดแห้งนะพื้นที่ไหนของแต่ละจังหวัดตำบลไหนอำเภอไหนหมู่บ้านไหนเริ่มแห้งแล้วนายกบอกก็บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ได้เลยนะครับจะได้คืนพื้นที่แล้วก็ให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับแล้วก็ปภ.ก็บอกตอนนี้นะครับเงินเยียวยาเนี่ยโอนแล้วนะ 4,700 ล้านบาทนะครับหากเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็บอกว่าทางธนาคารออมสินก็ให้โอนให้กับประชาชนเนี่ยโดยเร็วนะน่าจะพร้อมโอนในสัปดาห์นี้แหละนะครับแน่นอนฮะยังไม่เพียงพอหรอกนะ 4,700 ล้านก็อาจต้องมีการตั้งของงบฉุกเฉินปี70มาใช้กันอีกด้วยนะครับนี่ในส่วนของเรื่องเงินเยียวยานะนายกก็เน้นย้ำแหละนะครับพื้นที่ไหนอย่างน้ำท่วมขังก็ต้องประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยก็เช่นเดียวกันพื้นที่ไหนแต่พื้นที่ไหนน้ำลดนะครับก็ให้เร่ง Big Cleaning Day แล้วก็เงินเยียวยาก็ขอให้โอนให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยโดยเร็วที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยานะครับภาพต่อไปเลยนะครับก็ในส่วนของ อย่างที่หลายคนทราบนะมันมีกรณีก็คือก่อนวันที่1ตุลาแล้วก็หลังวันที่1ตุลานะครับอันนี้สำคัญมากถ้าน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับการจ่ายเนี่ยก็ตอนนี้ที่ปภ.เขาเปิดให้ลงทะเบียนนั่นแหละนะรับเงินเยียวยาที่แค่ใช้คำว่า 9,000 บาทแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ 9,000 บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับลองฟังดีๆนะครับเนี่ยถ้ากรณีเกิดน้ำท่วมขังก่อน1ตุลาคมอย่างที่เราเจอทั่วไปนี่แหละนะครับเบื้องต้นนะเขาก็จะสนับสนุนเยียวยาค่าครองชีพเบื้องต้น 9,000 บาทนะครับกรณีบ้านเนี่ยน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่มีทรัพย์สินเสียหายหรือน้ำท่วมเกิน7วันไม่มาดูเรื่องทรัพย์สินเลยนะถ้าพื้นที่นั้นน้ำท่วมเกิน7วันรับเลยครัวเรือนละ 9,000 บาทแต่กรณีที่บ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่พื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมขังหรืออยู่แฟลตอยู่คอนโดที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงก็รับ 5,000 เพราะยังไงมันก็ส่งผลต่อการลงชีพออกไปประกอบอาชีพไปหารายได้ไม่ได้นะครับนี่คือเบื้องต้นนี่คือเงินค่าเขาเรียกว่าค่าดำรงชีพเบื้องต้นแต่ยังมีเงินช่วยเหลือที่จ่ายตามความเสียหายอีกเช่นค่าซ่อมแซมบ้านค่าล้างทำความสะอาดค่าเครื่องมือประกอบอาชีพนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าน้ำท่วมหลัง1ตุลาเนี่ยมันได้หนึ่งแสนนี่อ้าวแต่ที่เรามาโดนก่อน1ตุลาซะแล้วได้แค่ 9,000 บอกโอ้โหมันต่างกันราฟ้ากับดินอะไรประมาณนี้นะก็ต้องย้ำอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่แค่ 9,000 นะนี่เขาทำอินโฟกราฟิกมาเลยนะท่านผู้ชมครับมีค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 ตามจริงนะค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 ค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครัวเรือนละไม่เกิน 6,800 บาท
ค่าเช่าบ้านหรือที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสกรณีนอนโรงพยาบาลเกิน3วันอีก 5,000 และหากสาหัสถึงพิการ16,600กรณีเสียชีวิตก็อย่างที่ทราบนะ2ล้านบาทไม่รวมค่าจัดการศพอีกไม่เกิน 35,700 บาทและหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้อีกไม่เกิน 35,700 บาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรณีที่น้ำท่วมก่อน1ตุลาคมและไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ได้เฉพาะ 9,000 กับ 5,000 นะย้ำ 9,000 กรณีบ้านน้ำท่วมนะครับส่วน 5,000 กรณีน้ำไม่ท่วมแต่ท่วมโดยรอบหรืออยู่ในแฟลตคอนโดเนี่ยแต่มันยังมีอย่างอื่นตามมาอีกนะครับยันจะเป็นบ้านเนี่ยรับ 9,000 แล้วแต่มีบ้านเสียหายแล้วเขามาตรวจสอบแล้วมีค่าต้องซ่อมแซมมันชำรุดเสียหายนี่ได้อีกนะหลังแล้วไม่เกิน 88,000 และกรณีแบบเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับอาชีพหลักถ้าผมอุปมาไปนะเช่นขับรถแท็กซี่แล้วแท็กซี่จมน้ำพังเสียหายเนี่ยก็เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหรือเครื่องมือเกษตรเนี่ยนะ 13,500 ซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรเนี่ย 6,800 กรณีแบบบ้านอยู่ไม่ได้เลยอ่ะน้ำลดแล้วศูนย์พักพิงไม่มีแล้วก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่ก็ได้อีกเดือนละไม่เกิน 2,500 ได้2เดือนนะคือเราอาจจะเช่าเดือนละ 3,000 5,000 ก็แล้วแต่เขาจ่ายไม่เกิน 2,500 เพราะงั้นมีอีกหลายอย่างนะท่านผู้ชมมีเยอะนะครับในการเยียวยาเนี่ยนี่ก็ต้องหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชี้แจงตรงนี้อย่างชัดเจนพอสื่อมีการนำเสนอข่าวว่าเอ้ยตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานะ 9,000 เอ้าได้แค่ 9,000 แต่ถ้าท่วมหลัง1ตุลาได้แสนหนึ่งจริงๆแล้วหลัง1ตุลาคมก็ไม่ใช่ว่าจะได้แสนนะกรณีบ้านเนี่ยเขาให้ก่อนน้ำท่วมเนี่ยให้ก่อน 11,000 ภายใน15วันที่เหลือเขาก็จ่ายตามจริงอยู่ดีกรณีตีแล้วเสียหายไม่เกิน 50,000 เขาก็ให้อีก 40,000 ไม่ได้ให้แสนนะฮะแต่กรณีเนี้ยจริงๆแล้วนะนอกจากค่าเยียวยา 9,000 เนี่ยสิ่งที่ได้ตามมาอีกนี้โอ้ก็เกินแสนนะท่านผู้ชมจะเสียหายเยอะจริงๆอ่ะแต่เขาจ่ายตามจริงนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้ทำความเข้าใจกันว่าเฮ้ยไม่ต้องไปโอ้โหถ้าตกท่วมหลัง1ตุลาแล้วก็ดีเชียวนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ท่วมดีที่สุดนะครับไม่เกิดอุทกภัยดีที่สุดนะไม่ต้องไปรับเงินเยียวยาหรอกขอให้บ้านเรือนต่างๆอยู่อย่างปกติไม่ท่วมเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่นี่ก็มาอธิบายเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกันนะกรณีน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมแล้วก็ไปลงทะเบียนตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพอ่ะลงเยอะสุดเกินครึ่งนะครับนี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะต้องรับก่อนเบื้องต้นนะ 9,000 ที่เหลือเขาก็มาสำรวจนะครับได้อีกอย่างน้อยๆ 5-6 รายการนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ชี้แจงมานะครับอ่ะไปกันที่ข่าวต่อไปนอกเหนือจากในพื้นที่เมืองพื้นที่กรุงเทพแล้วตอนนี้ที่เป็นข่าวเป็นคราวที่มีการแชร์กันเยอะก็คือที่จันทบุรีนะสวนทุเรียนโอ้โหคือต้นทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นต้นที่แบบอ่อนแอนะสำออยนะครับเวลา

มาเลยนะสุดท้ายพอน้ำท่วมขังก็ยืนต้นตายอย่างเงี้ยนะครับกรณีแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการเยียวยาของเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งนะครับหลักเกณฑ์เนี้ยเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อ21สิงหาคม2569นี่เองปีนี้แหละนะท่านผู้ชมครับเขาก็ปรับเกณฑ์ให้ใหม่นะครับกรณีนะครับเป็นเกษตรกรนะครับประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยนะครับได้มีการกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชชนิดอื่นๆนะครับ1กรณีเสียหายสิ้นเชิงเลยตายหรือว่าฟื้นฟูไม่ได้เนี่ยช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยตราไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะครับก็คือถ้าน้อยกว่า30ก็ตามจริงมี20ก็ได้20 25ก็25 10ก็10แต่ถ้าเกิน30ไร่มีเป็น100เขาก็เยียวยาเนี่ยตราไม่เกิน30ไร่ไร่ละ 6,800 บาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือกรณีเสียหายสิ้นเชิงเลยนะเขาปรับเกณฑ์ใหม่เมื่อก่อนเกณฑ์เยียวยาเนี่ยอย่างกรณีอย่างช้างเนี่ยมาบุกทำลายพื้นที่ไร่ของเกษตรกรเนี่ยเขาให้เป็นรายต้นนะท่านผู้ชมแล้วเขานับต้นแบบเหมือนต้นราคาต้นพันอย่างเงี้ยไม่ได้แบบอย่างต้นทุเรียนเนี่ยมีลูกละ500เนี่ยออกเป็น100ลูกมันก็เนี่ยแต่เขาไม่ได้ให้เงินแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับเป็นอย่างนี้ก็ดีนะไล่ละ 6,800 แต่แน่นอนนะมันก็เทียบไม่ได้กับสิ่งที่สูญเสียไปหรอกนะแต่ก็เป็นการเยียวยานะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่กรณีไม่ตายและยังฟื้นฟูได้ให้เนี่ยตามไร่ละ 3,400 นะครับและครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่เหมือนกันตายสิ้นเชิงเลยคืออย่างต้นทุเรียนเนี่ยตายสิ้นเชิงฟื้นฟูไม่ได้แล้วรับไล่แล้ว 6,800 แต่กรณีแบบมันเฉาแต่ยังไม่ตายอ่ะยังพอฟื้นฟูได้แต่ว่าแน่นอนแหละว่าผลผลิตรอบหน้ารอบนี้ไม่มาเงี้ยก็ได้ 3,400 ก็จะต่างกันครึ่งหนึ่งนะฮะกรณีพื้นที่ถูกดินโคลนหรือซากวัตถุทับถมเขาจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขุดลอกขนย้ายอัตราไร่ละ 16,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ5ไร่คือน้ำท่วมพัดเอาดินโคลนตะกอนต่างๆมาทับถมอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องขุดลอกต้องแบบจ้างรถแบ็คโฮมาขุดมาขนย้ายอีกเนี่ยอัตราไร่ละ 16,000 ไม่เกิน5ไร่นะครับและเขาก็ย้ำเลยนะครับว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยเป็นเงินบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเพื่อนำไปเป็นทุนในการจัดหาพันธุ์พืชมาปลูกใหม่ไม่ใช่การชดเชยมูลค่าความเสียหายทั้งหมดของสวนนี่ก็ชัดเจนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยตายหมดเลยเนี่ยต้นทุเรียนเนี่ยไร่นึงเนี่ยชดเชยแค่ 6,800 เลยอะไรเงี้ยนะครับก็บอกเลยว่าเงินนี้มันเป็นเงินเยียวยาเพื่อไปหาทุนไปหาพันธุ์มาปลูกใหม่ไม่ได้เป็นการชดเชยทั้งหมดหรอกว่าเอ้ยไร่นึงเวลามันทุเรียนเนี่ยออกลูกทุกต้นแล้วมันได้เกิน 6,800 อยู่แล้วล่ะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเยียวยานะนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะครับนี่เป็นเกณฑ์ใหม่เพิ่งประกาศใช้พอดีตั้งแต่21สิงหาคม2569นะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งประชาชนทั่วไปทั้งเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ผมก็มีทีมงานนะทีมงานเพื่อนร่วมงานนี่แหละ เคยเป็นคนขับรถอยู่ที่สวท.ระยองลาออกไปเปิดร้านนะไปเปิดร้านขายของออกรถใหม่ออกมอเตอร์ไซค์ใหม่เพิ่งออกด้วยนะเจอน้ำท่วมเข้าไปโอ้โหที่ระยองท่วมแบบถึงหน้าอกอ่ะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งของในบ้านนี่ไปหมดจนวันนี้ยังไม่ลดเลยนะท่านผู้ชมเขาถ่ายคลิปเมื่อเช้าเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยยังประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรขาอ่อนอ่ะเลยเข่าขึ้นมาน้ำยังท่วมอยู่เลยโอ้โหน่าสงสารมันคือท่วมเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะคือระยองเนี่ยมันก็ไม่ได้ท่วม

โซนเศรษฐกิจมันไม่ท่วมแล้วนะครับมันไม่ได้ท่วมหรอกนะครับที่ผ่านมามันก็อาจจะท่วมแยกที่แบบพื้นที่ลุ่มต่ำรถไปมาลำบากแต่มันไม่ได้ท่วมก็ไปแบบในเขตเศรษฐกิจจริงๆแต่พื้นที่อื่นที่นอกรอบนอกเนี่ยแถวแกลงแถวอะไรนี่ท่วมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้รับผลกระทบกันเยอะจริงๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีการนำเสนอข่าวอยู่ในช่วงนี้ก็คือที่ปราจีนบุรีนะครับภาพต่อไปเลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ย ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเขาก็สรุปนะครับพื้นที่ข้อมูลนะวันที่6ตุลาคมนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ย7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้านมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 59,934 ครัวเรือนเลยนะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตอนนี้กะทิกะบินเนี่ยน้ำเนี่ยสูงกว่าตลิ่งเมตร70ท่านผู้ชมคิดดูตลิ่งแต่น้ำสูงกว่าเมตร70เกือบ2เมตรอ่ะก็แสดงว่าพื้นที่ลุ่มต่ำหรือไม่ต่ำเนี่ยแถวกระบินก็ยังท่วมนะศรีมหาโพเนี่ยสูงกว่าตลิ่งประมาณครึ่งเมตรอันนี้ก็ยังเบาๆหน่อยอำเภอเมืองสูงกว่าตลิ่งประมาณ80เซนอันนี้ก็โอ้ยก็ยังล้นตลิ่งนะครับปราจีนบุรีเนี่ยความช่วยเหลือเนี่ยนะครับมีศูนย์พักพิงเนี่ย114แห่งมีประชาชนเนี่ยเข้ามายังศูนย์พักพิงเนี่ย 5,750 คนโอ้โหนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่บ้านสร้างน้ำยังสูงไหลเชี่ยวการสัญจรได้รับผลกระทบอำเภอเมืองปราจีนบุรีน้ำลดลงแต่ยังเดินทางและเข้าช่วยเหลือได้ยากนะครับประจันตคามนะน้ำลดลงประมาณ10เซนบางหมู่บ้านยังเดินทางเข้าไปไม่ได้นะครับกบินบุรีสีมาโพสีมโหสถน้ำลดลงแต่ยังมีพื้นที่น้ำท่วมนาดีเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นที่ปราจีนเนี่ยมีอำเภอนาดีอำเภอเดียวอ่ะนะที่ปกติแล้วน้ำลดแล้วหรือว่าไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายอำเภออื่นบ้านสร้างอำเภอเมืองประจันตคามกบินศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถศรีมาโพนะครับก็น้ำท่วมอยู่นะครับแต่สถานการณ์ดีขึ้นน้ำลดลงโอ้โหนะก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่างกรณีนี้นะครับท่านผู้ชมครับภาพต่อไปเลยนะฮะก็บางจุดในปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมสูงอย่างที่หมู่10บ้านคลองโพตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างนะครับนี่ก็น้ำท่วมสูงนะเพราะฉะนั้นทหารโดยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ครับจัดกำลังพลจิตอาสาอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละนะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยก็นำถุงยังชีพเข้าไปให้ใช้รถนี่เลยรถยานเกราะล้อยาง BTR เข้าสนับสนุนภารกิจในการขนส่งถุงยังชีพอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กับประชาชนนี่เห็นไหมฮะคือการเดินทางมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากไปรถอื่นนี่ลำบากเพราะเรามองไม่เห็นทางบางทีเราเห็นว่าน้ำมันระดับสมมติระดับเอวขับรถไปเดี๋ยวปรากฏมันอาจจะตกหลุมตกท่อระบายน้ำเนี่ยจากเอวนี่กลายเป็นคอก็มีนะเพราะเราไม่มันน้ำท่วมเราไม่เห็นอ่ะขอบถนนมันยังไงยิ่งถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นะเจ้าหน้าที่มูลนิธิหรือจากส่วนอื่นที่เข้าไปในช่วยเหลือเนี่ยอันตรายก็เลยเนี่ยแหละใช้รถยานเกราะของทหารเลยเป็นล้อยาง BTR เข้าไปสนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากไปยังจุดนี้แล้วเขาก็ขนส่งเสบียงนะครับต่างๆเนี่ยไปยังศูนย์พักพิงแต่ละจุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราววัดนิคมพัฒนาศูนย์พักพิงวัดหัวกรดนี่นะครับโอ้ก็ถือว่ามีทั้งถุงยังชีพนะครับสิ่งของพระราชทานด้วยนะครับที่ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยดูในภาพเนี่ยก็น้ำประมาณครึ่งล้อรถยานเกราะนะที่จุดนี้นะที่ตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างนะครับคือเวลาปฏิบัติงานเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยจุดหลักๆนะครับที่ความช่วยเหลือของภาครัฐไปถึงได้ง่ายเนี่ยก็จะทำเป็นศูนย์พักพิงจะมีประชาชนอยู่เยอะอย่างเงี้ยแต่จุดไหนที่เข้าไปลึกๆนะฮะท่วมมากๆรถปกติเข้าไปลำบากเนี่ยก็ต้องอาศัย
เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่างกรณีใช้ทหารและผมก็เห็นก็มีมูลนิธิจิตอาสาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเข้าไปกันเยอะนะที่ปาจีนที่ฉะเชิงเทราช่วงนี้เขายังไปตามจุดที่แบบมันท่วมเยอะๆนะครับเนี่ยเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปนะครับส่งกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ภาพรวมนะคร่าวๆนะครับของเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็หวังว่าวันนี้ฝนก็ขอให้เบาบางแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มหมดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจะน้อยละก็อยู่ในช่วงที่พื้นที่ไหนยังท่วมขังก็ต้องระบายระบายไม่ได้ก็ต้องสูบแล้วล่ะนะท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่การเยียวยาการฟื้นฟูนะบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันแต่ละพื้นที่นะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับพลเรือเอกนเรศวงตระกูลนะครับผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพายประจำเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนะฮะพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็กำลังพลในขบวนพายุหายาตราทางชลมารคเนี่ยนะครับจะมีฝีพายเรือพระราชพิธีเนี่ย 2,200 นายนะครับก็จะไปร่วมนะครับบริเวณจุดรวมพลเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดนะครับเนี่ยไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ดูการซ้อมต่างๆนี่แหละนะครับก็เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามแล้วก็สมพระเกียรตินะครับท่านผู้บัญชาการทหารเรือก็บอกว่าขอให้กำลังพลประจำเรือทุกนายพึงระลึกว่าคือผู้แทนของกองทัพเรือเตรียมตัวเองให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอดทนฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคสง่างามสมพระเกียรติเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติดังเช่นในอดีตนะครับก็ริ้วขบวนเนี่ยนะครับก็เหมือนทุกปีแหละนะก็จะมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นี่ก็คือคนไทยเราถ้านึกถึงเรือพระที่นั่งก็ต้องเรือสุพรรณหงส์ละก็เราก็ยังคิดว่าก็ยังสวยที่สุดนะไม่ว่าจะออกแบบเรือลำอื่นๆมายังไงเนี่ยโอ้โหเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ก็ยังเป็นที่สุดนะเรือประทับพระราชอาทนะครับเรือพระที่นั่งพระนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองนะเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับแล้วก็จะมีเรือรูปสัตว์อีก8ลำโอ้นี่น่าสนใจเรืออสูรวายุพักเรืออสุรปักษีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนรามเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบคลองเมืองแล้วก็เรือเอกชัยเหินหาวแล้วก็เรือเอกชัยหลาวทองนี่โอ้โหแสดงว่าเรือรูปสัตว์เนี่ยตั้งชื่อจะบอกว่าเป็นรามเกียรติ์ทั้งหมดก็ไม่ใช่นะวายุพักเนี่ยไม่ใช่รามเกียรติ์เนี่ยนะครับมีเรืออสุรวายุพักอสุรปักษีอันนี้นกนะเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนรามเรือครุฑเห็ดเหินเห็ดนะครับแต่สองลำสุดท้ายเรือพาลีลังทวีปกับเรือสุครีบคลองเมืองนี่รามเกียรตินะครับก็สำหรับขบวนพระยุหยาตราในครั้งนี้จะมีการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งก่อนจะมีพิธีจริงนะครับ6พฤศจิกายนซ้อมใหญ่2ครั้งก็คือ21และ28ตุลาคมนะใครสนใจก็เวลาซ้อมใหญ่เขาก็ซ้อมเหมือนจริงแหละนะครับถ้าไม่สะดวกวันจริงก็ไปดูวันซ้อมเนี่ยได้เหมือนกันนะครับซ้อมใหญ่นะฮะ21แล้วก็28ตุลาคมวันพระราชพิธีจริงก็คือ6พฤศจิกายนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาแหละนะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็
จะมาชมนะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับไปต่อกันที่เรื่องที่เรียกว่าเป็นกระแสข่าวไปทั่วโลกเลยภาพต่อไปเลยนะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์เขาเปิดเผยว่าจากการที่มีการรายงานข่าวในสื่อต่างประเทศนะครับว่ามีหญิงสาววัย28ปีปฏิบัติงานอยู่ที่รัสเซียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบและเสียชีวิตนะครับหลังเข้ารับการรักษาตัวแล้วก็มีรายงานนะท่านผู้ชมครับว่าผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายนะครับก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลนะครับเพราะว่าห้องปฏิบัติการเนี้ยมีการนะครับทดลองเกี่ยวกับเรื่องเชื้อกาฬโรคคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับไปสัมผัสพูดง่ายๆนะครับในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในรัสเซียนั้นยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายนอกชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดด้านการเดินทางแต่อย่างใดกาฬโรคเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงนะจึงต้องมีระบบรายงานและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยทั่วไปกาฬโรคปอดเนี่ยจะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจของผู้ป่วยนะซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้แพร่เชื้อได้และมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดระยะฟักตัวก็ค่อนข้างที่จะสั้นนะมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพคือการตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็การติดต่อผู้สัมผัสนี่แหละนะครับนี่ก็เป็นเชื้อกาฬโรคปอดคือตอนเป็นข่าวมาเราก็ตกใจนะโอ้โหในแลบทดลองนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาก็กอดติดอยู่แล้วล่ะเนี่ยเขายังไม่ได้มีการเตือนอะไรนะครับถ้ามีการเตือนว่าต้องจำกัดเรื่องการเดินทางออกจากพื้นที่รัสเซียอย่างเงี้ยไอเนี้ยชักจะน่ากลัวละนะครับเพราะฉะนั้นของไทยเฝ้าระวังสถานการณ์แต่ความเสี่ยงต่อการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศนั้นอยู่ในระดับต่ำนะครับมาปิดท้ายกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานนะครับประชุมคณะทำงานขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกนะครับงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะปีนี้20ถึง29พฤศจิกายนที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา10วัน10คืนไฮไลท์ก็คือขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกปีนี้ก็21พฤศจิกายนนะครับแล้วก็มีพิธีบวงสรวงพิธีเปิดงานพิธีแห่ก็จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีขบวนพาเหรดขบวนรถตกแต่งสวยงามนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยประชุมนะเพื่อเตรียมความพร้อมงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานประจำปีนี้20ถึง29พฤศจิกายนแล้วก็จะมีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก21พฤศจิกายนก็มีแห่ทางน้ำด้วยนะรอบนี้เป็นแห่ทางบกด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันนี้พรุ่งนี้เป็นรายการพิเศษของอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับมาเจอกันอีกครั้งในวันถัดไปนะครับก็มาพบกับรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11 นาฬิกากับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันแต่ก็ลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: ภัยอย่างใกล้ชิด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
2: สัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผ่านน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภออุ่มพรักจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
4: ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือไม่ต้องผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
3: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวด้วยว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาติยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
6: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราว่าน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
5: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
8: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
7: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรหมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
9: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติท่านี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
10: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
11: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
0: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
12: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
3: นางสาวลลิตาเพลินชื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าราชกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมอองเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจัดพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนโดยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
14: นายระมันคารโอราสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี
17: ้นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้วคือจังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือนรวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20:00 น.ของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
15: ก
16: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที
18: ่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
16: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี้
0: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท

0: ในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม 16 ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
1: อีกสักครู่กับติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินวูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์

0: หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4-1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินี่หัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3-1ทำให้ทัพอัสซูรีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือ1โลกจากรัสเซียไป2เซตรวด7-5และ5-3รีทายโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสม ั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
1: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วแล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
0: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPack สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
4: 12:43 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.thตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะก็นำสาระน่ารู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยและวันนี้ก็เป็นประจำค่ะทุกๆวันอังคารก็จะเป็นวันที่มีการสัมภาษณ์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็คือคลินิกโรคจากการทำงานเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้ฉากหลังของเราซึ่งอยู่ในเพจ Facebook Live นะคะก็เป็นเขาใหญ่ค่ะเป็นธรรมชาติสวยๆที่นำมาฝากกันนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะที่มีนักท่องเที่ยวไปพักแรมแล้วก็เป็นที่ที่หลายๆคนนะคะไปกางเต็นท์กันนะคะช่วงวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะคือวันนี้นะคะก็จะมีเปิดนะคะเปิดให้มีเป็นการปิดการท่องเที่ยวค่ะอยากจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่ามีการปิดการท่องเที่ยวการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวแล้วก็จะแจ้งปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งเขาใหญ่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วงนี้มีฝนตกหนักชุกมากเลยก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะคะมีต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางดินสไลด์แล้วก็หินถล่มอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ดังนั้นก็เลยจะประกาศปิดนะคะการท่องเที่ยวและการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะก็บอกให้ดูแล้วก็ดูภาพสวยๆไปก่อนนะคะ
1: ครับ สถานการณ์ก็รอให้คลี่คลายลงก่อนนะ อดใจรอเพราะว่าช่วงฤดูน้ำหลากก็ต้องอาจจะต้องเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่
1: ครับนะรอให้ถึงสภาพที่เหมาะสมก็จะได้เปิดกลับมาอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือหมายเลขโทรศัพท์0860926525087-0860926527ครับ
0: ค่ะและวันนี้ทีมงานของเราค่ะ
1: ทีมงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงคุณมนวิภาเทียมแสนประสานงานครับคุณแล้วก็นิวมีเดียนะฮะวันนี้ก็ดูแลเพจ Facebook Live ให้เราได้เห็นฉากหลังๆฉากหลังสวยๆแล้วก็โลโก้ข้างหน้านี้คือนะโลโก้ที่เราอยากจะโปรโมทว่าในอีก6วันข้างหน้า12นะจัดยาวเรื่อยไปถึง18ตุลาคมก็จะเป็นช่วงของการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีบรรดาผู้กำหนดนโยบายระดับโลกรัฐมนตรีชื่อดังนะฮะผู้บริหารก็เดินทางมาประชุมที่เมืองไทยถึงหมื่นกว่าชีวิตนะพี่พั
0: ฒน์ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมกันเต็มที่นะคะสำหรับการประชุมแล้วก็วันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีให้เราฟังกันในช่วงเวลาประมาณ 13:35 นะคะแต่สำหรับในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของการเป็นผู้ประกันตนนะคะจะต้องทราบเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เป็นเรื่องของคลินิกโรคจากการทำงานเราเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: โรคที่เกิดจากการทำงานนั้นก็มีหลากหลายมากมายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ผู้ประกันตนนั้นก็กังวลนะครับแต่สำนักงานประกันสังคมมีสวัสดิการให้เราในส่วนนี้สำหรับใครที่ต้องประสบกับโรคจากการทำงานวันนี้จะมาคุยกันกับคุณอาพรอุปการรอดนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับการให้บริการการขอรับคำปรึกษาการเข้ารับบริการสถานที่รวมถึงโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานนั่นเองสวัสดีคุณอาพรนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: พูดถึงโรคของคลินิกโรคจากการทำงานอยากให้เล่าถึงกองทุนเงินทดแทนกันก่อนค่ะสำนักงานประกันสังคมมีเรื่องของกองทุนเงินทดแทนดูแลเรื่องของคลินิกโรคจากการทำงานอย่างไรบ้างคะ
3: ในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าคลินิกโรคเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็จะขอเล่าถึงภูมิหลังของคลินิกโรคให้ฟังก่อนนะคะ
0: ค่ะ
3: ในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะก็คือหน่วยบริการทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อการตรวจวินิจฉัยนะคะการรักษาการฟื้นฟูผู้ป่วยที่จะป่วยหรือประสบอันตรายโดยตรงจากการทำงานนะคะซึ่งครอบคลุมถึงโรคที่เกิดจากสารเคมีทางกายภาพฝุ่นละอองหรือความเครียดเพื่อให้ลูกจ้างกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยนะคะในส่วนของความเป็นมานะคะก็สำนักงานประกันสังคมค่ะกระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งปัจจุบันสถาบันราชประชาสมาสัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักค่ะซึ่งทั้งสองหน่วยงานนะคะก็ได้ตระหนักถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานค่ะซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของประเทศค่ะจึงได้จัดตั้งทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการส่วนโรคจากการทำงานนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2548ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะดำเนินการมากว่า21ปีแล้วค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อให้มีระบบการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้างการดูแลการรักษาหลังจากการเกิดโรคและก็อุบัติเหตุรวมถึงการพัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเครือข่ายตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานและการสร้างระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นธรรมค่ะ
0: ค่ะและประโยชน์ที่จะได้รับล่ะคะคลินิกนี้ให้ประโยชน์อย่างไรกับใครบ้างคะ
3: อ๋อค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวลูกจ้างตัวนายจ้างและกองทุนเงินทดแทนเองค่ะในส่วนของลูกจ้างนะคะลูกจ้างก็จะได้รับการตรวจรักษาการวินิจฉัยโรคหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานด้วยค่ะในส่วนของนายจ้างนะคะก็จะได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงานสามารถลดจำนวนการประสบอันตรายจากการทำงานได้ค่ะและในส่วนของกองทุนเงินทดแทนเองค่ะก็สามารถส่งตัวลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานจากสถานพยาบาลอื่นเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาต่อที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
0: อืมค่ะแล้วบทบาทของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมมีอะไรบ้างช่วยเล่ารายละเอียดหน่อยค่ะ
3: ค่ะในส่วนของบทบาทของสำนักงานประกันสังคมนะคะต่อคลินิกโรคจากการทำงานค่ะแล้วก็จะมีคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนะคะหรือที่เรียกว่าบอร์ดกองทุนนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการของคลินิกโรคจากการทำงานให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันเลยนะคะโดยในปี2569ค่ะมีคลินิกโรคจากการทำงานจากโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยจำนวน6แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกจำนวน134แห่งรวมทั้งสิ้น140แห่งนะคะซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณไปกว่า27ล้าน9แสนบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานค่ะซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมรวมถึงการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานในโครงการคลินิกโรคจากการทำงานซึ่งจะเป็นการตรวจติดตามทั่วประเทศทั้ง5ภาคค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะรวมถึงปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แล้วคลินิกโรคจากการทำงานอยากจะทราบว่ามีบริการอะไรบ้างครับ
3: ค่ะในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะเขาก็จะให้บริการทั้งในเชิงรับและก็เชิงรุกนะคะอย่างเช่นการตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพการจัดบริการตรวจสุขภาพและเข้าทำงานระหว่างการทำงานและการออกจากงานนะคะรวมถึงการประสานงานสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรบเงินทดแทนและพรบคุ้มครองแรงงานรวมถึงการเฝ้าระวังการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานและการให้คำปรึกษาและก็ส่งเสริมด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานพยาบาลไอ้พวกนักการตามกรอบการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะ
0: ค่ะแล้วตัวลูกจ้างเองเนี่ยจะทราบได้ยังไงคะว่าเป็นโรคจากการทำงานหรือเปล่าคะ
3: อ๋อค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะ ลูกจ้างจะทราบได้ยังไงคะก็ลูกจ้างก็ต้องไปขอรับคำปรึกษาที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะโดยตัวลูกจ้างเองนะคะก็จะต้องอธิบายถึงลักษณะของการทำงานระยะเวลาการทำงานรวมถึงรายละเอียดของการทำงานนะคะให้ชัดเจนมากที่สุดค่ะเพื่อการวินิจฉัยของคุณหมอที่ถูกต้องนะคะ
0: จะมีคุณหมอคอยวินิจฉัยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคุณหมอจะเป็นคุณหมอด้านอาชีวเวชศาสตร์นะคะแล้วก็คุณพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลด้านอาชีวอนามัยค่ะซึ่งเป็นด้านเฉพาะทางสำหรับโรคจากการทำงานโดยเฉพาะค่ะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วในปีนี้นะครับปี2569เนี่ยลูกจ้างสามารถเข้ารับบริการคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ในปี2569นี้นะคะสำนักงานประกันสังคมค่ะจัดให้มีคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อรองรับลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานนะคะทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น140แห่งนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข134แห่งและโรงพยาบาลสังกัดมหาลัยอีกจำนวน6แห่งค่ะโดยหากลูกจ้างนะคะสงสัยว่าตนเองเนี่ยจะเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานค่ะก็สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะซึ่งตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ขอเน้นย้ำนะคะว่าตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยลูกจ้างค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของปี69ได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่www นะคะ sso.go.th นะคะให้เข้าไปที่เมนูสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็เลือกกองทุนเงินทดแทนแล้วก็เลือกคลินิกโรคจากการทำงานค่ะก็จะปรากฏรายชื่อโรงพยาบาลทั้ง140แห่งนะคะทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะ
1: แล้วสามารถเข้ารับบริการคลินิกโรคจากการทำงานขั้นตอนต้องเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: อ๋อค่ะอันนี้ก็จะมี3กรณีนะคะก็คือกรณีแรกค่ะกรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานนะคะก็สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอย่างที่ได้เรียนแล้วเมื่อกี้นะคะโดยขอให้นายจ้างนะคะยื่นแบบการแจ้งประสบอันตรายตามแบบกท.16นะคะที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่ประจำทำงานเพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงานหรือติดต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานได้โดยตรงค่ะกรณีที่2ค่ะในกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และสถานพยาบาลนั้นนะคะมีคลินิกโรคจากการทำงานด้วยก็สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรงค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ลูกจ้างติดต่อที่คลินิกประกันสังคมก่อนเพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองเบื้องต้นนะคะโดยหากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยนะคะสงสัยว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานนะคะเขาก็จะส่งต่อลูกจ้างไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะส่วนกรณีที่3นะคะกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยที่ไม่ได้แจ้งการประสบอันตรายนะคะหากผลตรวจวินิจฉัยนะคะพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานก็ขอให้นายจ้างยื่นแบบการประสบอันตรายนะคะหรือว่าแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน15วันค่ะเพื่อให้โรงพยาบาลนะคะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยตรงค่ะแต่หากว่าผลตรวจนะคะลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงานค่ะลูกจ้างก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยนะคะเนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ก็มาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมมีนายจ้างและลูกจ้างอยู่จำนวนเยอะหรือเปล่าครับมีข้อมูลโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานอะไรบ้างครับตอนนี้
3: อ๋อค่ะข้อมูลณปัจจุบันนะคะนายจ้างในระบบประกันสังคมนะคะมีอยู่ทั้งสิ้น 490,000 กว่ารายนะคะรายอ่ะนะคะแล้วก็จะมีลูกจ้างค่ะซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ค่ะอีกกว่า 12,300,000 กว่ารายนะคะในส่วนของข้อมูลโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือที่เกิดขึ้นด้วยจากการทำงานนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ8โรคค่ะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะคะโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพค่ะอย่างเช่นโรคหูตึงจากเสียงโรคจากเศษอัลตราไวโอเลตโรคจากความสั่นสะเทือนนะคะเป็นต้นค่ะหรือโรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพนะคะโร รคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานค่ะหรือว่าที่โรคในกลุ่มนิวโมโคนิโอซิสนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามของโรคปอดฝุ่นนั่นเองค่ะโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานนะคะเช่นโรคผิวหนังที่เกิดจากสารเคมีซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามาจากการทำงานโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดจากการทำงานนะคะรวมถึงโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอสหรือว่ามะเร็งใยหินนะคะและโรคอื่นๆที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือว่าเนื่องจากการทำงานค่ะ
0: ค่ะผู้ประกันตนที่จะไปใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงานเนี่ยจะต้องมาตรา33เท่านั้นที่มีนายจ้างเท่านั้นใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าคลินิกโรคจากการทำงานนะคะก็ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณในส่วนของกองทุนเงินทดแทนใช่ไหมคะซึ่งเป็นกองทุนที่นายจ้างจ่ายขาเดียวค่ะเพราะนั้นผู้ที่รับบริการก็คือเป็นลูกจ้างเฉพาะมาตรา33เท่านั้นนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปอ่ะนะคะก็ต้องใช้สิทธิ์ของตนเองค่ะโดยต้องไปติดต่อที่แผนก OPD หรือว่าแผนกผู้ป่วยนอกนะคะ
0: ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะสะสมโรคโดนตอนที่ทำงานโดยไม่รู้ตัวแล้วเกิดสมมติว่าออกจากงานไปแล้วแล้วก็ไปเป็นมาตรา39อย่างเงี้ยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะมาใช้บริการไหมคะ
3: อ
0: ๋
3: อได้ค่ะเพราะว่าคนที่ออกจากงานแล้วก็สามารถพิสูจน์โรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานได้เหมือนกันค่ะก็อยู่ในความคุ้มครองได้เหมือนกันค่ะถ้าพิสูจน์ได้ว่าโรคนั้นเกิดจากการทำงานจริงก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าจะออกจากงานแล้วค่ะ
0: ค่ะก็มีสิทธิ์ที่ไปปรึกษาได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน
3: นะคะได้ค่ะ
0: สำหรับช่องทางของการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ตอนนี้เราสามารถที่จะให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: ค่ะก็ประกันสังคมมีการต่ออยู่ทั้งหมดอยู่9ช่องทางอ่ะนะคะก็อย่างเช่นค่ะเบอร์ฮอตไลน์นะคะโทร1506กด1ซึ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชัน LINEYouTube, IG, Facebook, TikTok, X หรือว่า application SNO Card ค่ะสามารถติดต่อได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะใช่ค่ะ
0: ก็ดีมากแต่ว่าที่สะดวกสุดนะคะก็คือโทรศัพท์นี่แหละตลอด24ชั่วโมงสอบถามได้นะคะแล้วก็ดูทางเว็บไซต์ถ้าจะดูรายละเอียดก็เปิดเว็บไซต์นะคะ www.sso.go.th นะคะค่ะในช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณอภรได้ฝากถึงผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์ในที่จะไปใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงานรวมถึงลูกจ้างและผู้ประกอบการนายจ้างและผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยนะคะช่วยฝากหน่อยค่ะ
3: ค่ะขอบค
0: ุ
3: ณค่ะก็สำนักงานประกันสังคมค่ะก็มีความห่วงใยต่อลูกจ้างทุกคนนะคะและมุ่งมั่นที่จะดูแลส่งเสริมป้องกันและสร้างความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ลูกจ้างมีสุขภาพที่ดีสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะดังนี้นะคะหากท่านมีอาการเจ็บป่วยค่ะหรือสงสัยว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะหรือสภาพของงานนะคะก็ไม่ควรมองข้ามหรือว่าปล่อยให้อาการเรื้อรังนะคะท่านสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายให้บริการทั่วประเทศถึง140แห่งนะคะและสามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลนะคะสะดวกสุดอย่างที่ท่านพี่ฟอร์ดพูดเมื่อกี้คือสายด่วน1506นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วก็ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายอีกทีนึงค่ะไม่ทราบว่าคุณอภรมีข้อความข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดในวันอาทิตย์นี้ไหมคะ
3: เลือกตั้งบอร์ดในวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะก็ตอนนี้นะคะข้อมูลก็คือว่าก็ยังคงเลือกตั้งเหมือนเดิมค่ะณสถานที่เลือกตั้งเดิมที่ลูกจ้างได้ลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งณวันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะลูกจ้างนายจ้างที่ได้ลงทะเบียนการเลือกตั้งไว้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกคนที่ท่านรักเข้ามาเป็นผู้บริหารในบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมนะคะเพื่อที่จะได้มาดูแลสิทธิ์สวัสดิการของท่านในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ค่ะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนไปเลือกตั้งค่ะ
3: ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งถึง4โมงนะคะขอโทษจ
1: ังขอบคุณครับคุณอภรณ์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วก็ ขอบคุณแล้วสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณอภรณ์อุปการรอดนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานกองทุนเงินทดแทนนะครับโรคจากการทำงานก็สมัยนี้สะดวกสบายนะครับในการที่จะเข้าไปใช้บริการและก็สามารถเข้าไปใช้บริการด้วยโรคหรือว่าสภาพการทำงานที่ครอบคลุมค่อนข้างหลากหลายเลยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งหลายกับที่เราจะเป็นกันนะครับในขณะที่ทำงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กังวลว่าหากเป็นโรคจากการทำงานจะมีใครมาดูแลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงเป็น sso.go.th เว็บไซต์หลักเลยของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็โทรสายด่วน1506กด1นะครับ1506กด1 24ชั่วโมงถามทุกคำถามที่ท่านต้องการรู้ครับ
0: อืมค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจต้องคอยติดตามกันนะคะแต่ว่ามาถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วภายในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็กำชับทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เตรียมอบพยพพร้อมใช้ข้อมูลเดียวกันนะคะทั้งฝนทั้งน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลแจ้งเตือนช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดโดยสั่งการเร่งพร่องและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้ว่าพื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังแล้วก็เครื่องจักรล่วงหน้าค่ะพร้อมทั้งฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดนะคะดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยแล้วก็พิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะทางด้านการเยียวยาทางปภ.ก็ได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วจะให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็กำชับว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนแล้วค่ะบอกว่ากรณีน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปนะคะมติคณะรัฐมนตรีก็ได้กำหนดให้ว่าจ่ายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วก็กรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ก็คือ 5,000 บาทค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตนะคะสำหรับเหตุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมโดยใช้งบกลางส่วนเหตุที่เกิดหลังวันที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่กลไกประกันภัยพิบัติโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีน้ำล้อมรอบ7วันรับ 10,000 บาทค่ะแล้วก็คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ติดตามฝนและน้ำกลักภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดค่ะและย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานนั้นใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลก็เตรียมเครื่องจักรจุดอพยพแล้วก็ทรัพยากรไว้ล่วงหน้าโดยที่มีปภ.เป็นหน่วยประสานงานค่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะคะว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะ
1: ก็ต้องพร้อมทั้งประชาชนพี่น้องที่อาจจะอยู่บริเวณใกล้ลำน้ำใกล้ภูเขาที่สูงก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับขณะเดียวกันในส่วนของโรงงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะภาครัฐเองบางครั้งเนี่ยก็ต้องยื่นมือลงไปช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าตรงจุดไหนที่จะเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยจะเกิดความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวปรากฏว่ามีการเร่งไปสำรวจนะครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้แถลงล่าสุดว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งติดตามและประเมินผลสถานการณ์อุทกภัยที่จะมีต่อภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศตอนนี้ความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ผู้ประกอบการยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายนะครับจึงต้องเร่งให้โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำฐานข้อมูลกลางให้ถูกต้องครบถ้วนและลดปัญหาซ้ำซ้อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและโรงงานที่เดือดร้อนจริงโดยเร็วภาพรวมตอนนี้นะครับมีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือและได้รับผลกระทบเนี่ย55จังหวัด จำนวนทั้งหมด 4,523 รายนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรม316รายและ SME 4,113 รายรัฐวิสาหกิจชุมชน94รายมูลค่าความเสียหายที่เบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทครับเบื้องต้นเนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าอาจจะมีโรงงานเสียหายถึง180แห่งเลยนะครับมูลค่าราวๆ 1,700 ถึง 1,800 ล้านบาทแต่ยังต้องสำรวจเพิ่มเติมสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่นับจำนวนผู้ได้รับผลกระทบนะครับแต่ต้องรู้ว่าใครเสียหายหนักที่สุดนะใครต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนและต้องการความช่วยเหลือรูปแบบใดเพื่อจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงไปช่วยได้ตรงจุดนะครับส่วนการช่วยเหลือด้านการเงินตอนนี้มีการประสานกับสถาบันการเงินกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและก็ให้เงินทุนนะครับกู้ยืมสำหรับที่จะเอาไปซ่อมแซมอาคารและเครื่องจักรนะครับล่าสุดธนาคารได้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วจำนวน313รายและมาตรการพักชำระหนี้สามารถดำเนินการได้เต็มวงเงินและนานสูงสุดถึง12เดือนแล้วครับแน่นอนครับในส่วนของความช่วยเหลือทางเทคนิคก็ต้องมีต่อกันมาหลังจากน้ำลดเยียวยานะครับจะซ่อมแซมได้อย่างไรกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยและให้คำแนะนำหลังน้ำลดนะครับทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ทางเทคนิคทั้งหลายนะครับก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายนะครับและกระทรวงอุตสาหกรรมยังจะเตรียมหารือกับบริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆเพื่อหาแนวทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นเจ้าของรถยนต์แล้วได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้โดยจะหารือและขอความร่วมมือว่าจะมีการออกแบบโปรโมชั่นพิเศษหรือส่วนลดต่างๆเพื่อเป็นการลดภาระการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างไรหรือไม่เพราะว่ามีรถยนต์จำนวนมากเลยพี่พัฒน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุฝนแช่ในกรุงเทพจมน้ำนะไม่สามารถที่จะไปจอดที่ไหนได้บางคนก็จอดที่บ้านแหละแต่น้ำก็ท่วมที่บ้านเลยก็เสียหายกันไปเยอะและซ่อมแซมทีนี้ก็ใช้เงินเยอะทางในส่วนของทางการเองก็ไม่รีรอนะครับที่จะออกแบบมาตรการว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตรงนี้อย่างไร
0: ค่ะมาทางด้านกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะก็เตรียมพร้อมในการย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะได้สั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทางภาคใต้ด้วยนะคะเตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนแล้วก็ทรัพยากรอย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะดูแลสุขภาพบาลเฝ้าระวังโรคการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนได้ทราบในประเด็นเรื่องของสถานพยาบาลการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ขออภัยครับเดี๋ยวตอนนี้มีมติครม.ที่จะได้มีการแถลงกันนะครับขออนุญาตเข้าไปฟังแถลงมติครม.กันในช่วงเวลานี้กันครับ
0: เชิญค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
5: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมงานดำเนินการแถลงผลการประชุมพร้อมแล้วอยู่ในขณะนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
6: เรียนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนครับรายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในประจำวันที่6ตุลาคม2569ครับมีหลายเรื่องนะครับเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับโดยเรื่องสำคัญในช่วงเริ่มต้นนะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องของการสถานการณ์นะครับอุทกภัยติดตามเรื่องของการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ติดตามกระทรวงต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของตั้งแต่การช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การเตรียมการในการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่การดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกันในทุกกระทรวงนะครับที่ทำงานนะครับ ในการนี้เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

0: ว่ามีจดหมายนะครับจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับว่ามีการคาดหวังนะครับว่าจะได้ลงนามนะครับลงนามกับรัฐบาลไทยในเรื่องของสัญญา เกี่ยวกับภาษีนะครับในเร็ววันนี้แล้วก็อยากจะให้มีการทำดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วมีข้อตกลงสามารถลงนามได้นะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทำในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาเยือนเอเชียนะครับก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีท่านสุภเจียนะครับได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้สถานการณ์คือเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของเกี่ยวกับงบประมาณเช่นเดียวกันครับในวันนี้เนี่ยสำนักงบประมาณก็ได้เสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ออกมาแล้วนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐนะครับก็คือว่าในปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีกระบวนการการจัดทำงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ที่ใช้ชื่อว่า pre-budget consultation นะครับก็คือเป็นการขั้นตอนในการหารือก่อนการจัดทำงบประมาณเป็นการเปิดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะครับร่วมกำหนดทิศทางงบประมาณมีทั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมถึงนะครับมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยนะครับมีนักวิชาการและภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่มีการเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของระบบงบประมาณของประเทศไทยที่ในการจัดทำในจุดเริ่มต้นเนี่ยมีทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมในการให้ข้อคิดเห็นจากเดิมที่เป็นหน่วยงานราชการดำเนินการทำงบประมาณขึ้นทำคำขอขึ้นมาของหน่วยงานเองนะครับและจากปฏิทินดังกล่าวนะครับในปีนี้ก็มีการเพิ่มระยะเวลานะครับให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยมีเวลาในการจัดทำบัญชีรายการงบประมาณมากขึ้นนะครับขยายจากเดิมเนี่ยตอนนี้เพิ่มไปถึงประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับก็ทำให้การจัดการเรื่องของงบประมาณคำของงบประมาณเนี่ยมีการลงรายละเอียดแล้วก็มีข้อมูลที่มากขึ้นในการตัดสินใจนะครับรวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงหน่วยงานต่างๆให้ไม่มีความซ้ำซ้อนได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นการดำเนินการแก้ไขเรื่องของวิธีการจัดทำงบประมาณแล้วก็หวังว่าในอนาคตในการจัดทำงบประมาณปี2571นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะลักษณะเป็น zero base budgeting คือเริ่มต้นจากฐานศูนย์ไม่ต้องใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาเป็นตัวคิดแต่ใช้สิ่งที่เราจะทำต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นฐานคิดแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนมาส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับตรงจุดนี้เองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงบประมาณแล้วก็จะเป็นงบประมาณที่มีการเปิดเผยรวมถึงรายได้รายจ่ายทุกส่วนของภาครัฐเนี่ยก็จะได้รับการเปิดเผยและประชาชนมีส่วนร่วมทุกในทุกขั้นตอนครับนี่คือมติครม.ที่สำคัญเบื้องต้นในการประชุมวันนี้นะครับในรายละเอียดต่อไปนะครับก็เป็นรองโฆษกรัฐดานะครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของมติครม.อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะคะในวันนี้มติครม.ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นด้วยกันค่ะโดยเริ่มจากที่ประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกหรือ Global Trust Survey ค่ะของ OECD เพื่อสำรวจว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐมากน้อยแค่ไหนรวมถึงภาครัฐจะต้องปรับปรุงเรื่องใดบ้างนะคะแบบสำรวจครอบคลุม6เรื่องสำคัญด้วยกันค่ะได้แก่ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานรัฐความโปร่งใสความเป็นธรรมคุณภาพบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาท OECD จะเริ่มสำรวจในปี2570ค่ะและจะเริ่มรายงานผลในเดือนมิถุนายน2571และไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยค่ะประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงนะคะครม.วันนี้เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์โดยเปิดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศสามารถนำค่าเช่าพื้นที่ หรือค่าบริการมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้2เท่าตั้งแต่วันที่ครม.เห็นชอบไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570คาดว่าจะมีผู้ประกอบการใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 3,800 คนนะคะ

0: ดยมาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการจัดงานและกิจกรรมไมซ์หรือเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารขนส่งการท่องเที่ยวพร้อมผลักดันประเทศไทยไปสู่จุดหมายการจัดงานระดับประเทศนะคะรวมถึงคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกประมาณ 10-15% ต่อปีค่ะประเด็นถัดไปนะคะจะเป็นมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะครม.มีมติแต่งตั้งหลายตำแหน่งด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มจากการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น1รายค่ะได้แก่นางนันทิรัตน์แก้วพระใดดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะโดย3รายจะเป็นของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายน้องเจริญนาคดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางสาวประณีออนเตียวตรานนท์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางพลินีเตชะมวลวัยวิทย์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณค่ะอีก3รายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนายพาดลถาวรกฤตรัตน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและนายณัฐก่งเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะทั้งสิ้น1รายได้แก่นายภาสกรชัยรัตน์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยในส่วนอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจในครม.อีกมากมายนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อกำหนดให้สภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวการดำเนินการครั้งนี้นะคะจะทำให้สภาการสาธารณสุขชุมชนและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยมีหลักสำคัญคือหากเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จะได้รับความเจ้าหน้าที่จะได้รับจะไม่ได้รับผิดทางส่วนตัวโดยตรงค่ะโดยผู้เสียหายสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเว้นแต่การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการกำหนดตามกฎหมายนี้แล้ว71แห่งการเสนอครั้งนี้เป็นหน่วยงานลำดับที่72ค่ะและเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจำนวน8แห่งตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.เสนอครอบคลุมพื้นที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์การสุขภาพอาหารพลังงานและโลจิสติกค่ะการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยดึงดูดการลงทุนทั้งในต่างประเทศเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ตลอดจนยกระดับศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลาในพื้นที่ที่กำหนดออกไปเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86ค่ะพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกาศและคำสั่งต่างๆที่ออกตามสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดขอบคุณค่ะ
2: ครับมีคำถามหรือประเด็นไหนที่อยากจะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะการประชุมโดยเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ท่านได้แก่นางสาวลธิดาเพลิดวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้แถลงผลการประชุมประจำวันที่6ตุลาคม2569เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเริ่มต้นในการแถลงผลการประชุมในวันนี้นะคะสาระสำคัญคือข้อสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดนะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมบก.ปปช.ในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคือเป็นห่วงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนได้ให้ข้อสั่งการไว้ในที่ประชุมถึงการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยให้วางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้ในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อยู่และมีความต้องการทรัพยากรโดยทันทีนะคะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมและให้จัดกำลังเข้าล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนและวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการโดยเร็วและจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่และดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมด้วยสำหรับฤดูฝนหรือช่วงที่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำทุกปีให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมเฝ้าระวังการใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดแล้วก็มีการพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในระดับพื้นที่ทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะรวมถึงการเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่มีสิทธิ์และเข้าข่ายได้รับช่วยเหลือให้ปภ.ประสานธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะโดยยึดหลัก first come first serve นะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการรายงานโดยสำนักงบประมาณที่ล่าสุดได้มีการเสนอปฏิทินงบประมาณเพื่อให้เป็นลักษณะของรูปแบบใหม่ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็ได้พูดคุยและแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะสามารถติดตามได้จากคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะ
4: ขอบพระคุณครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านซึ่งประกอบไปด้วยคุณลลิดาเพลิดวัฒนาและคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นั้นมาเริ่มที่คุณลลิดาเพลิดวัฒนาครับมติครม.ได้เห็นชอบการสำรวจความเชื่อมั่นภาครัฐนะครับในการครอบคลุม6ประเด็นด้วยกันเพื่อสำรวจให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญในภาครัฐที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้โดยภาคเอกชนสามารถนำค่าเช่าพื้นที่ในการออกร้านหรือการจัดกิจกรรมต่างๆมาสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกต่อไปในอนาคตด้วยนะครับส่วนถัดมาครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็มีมติที่น่าสนใจก็ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ร่างพระราชกฤษฎีกานะครับเกี่ยวข้องกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นไม่ต้องนะครับได้รับการฟ้องร้องหรือได้รับการคุ้มครองจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ด้วยโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับสามารถฟ้องร้องหน่วยงานในสังกัดของภาครัฐที่มีการกระทำความผิดซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแต่อย่างใดนอกจากนั้นแล้วยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับมติการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งนะครับในภาคตะวันออกนะครับจะรวมถึงภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการลงทุนนะครับจากการจ้างงาน ันทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นมีการหมุนเวียนแล้วก็ส่งเสริมให้เศรษฐกิจนั้นมีการพัฒนาในชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจครับก็มีการประกาศขยายนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคมปี2570ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่86แล้วครับและที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจีรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีโดยมีผู้บรรยายในวันนี้คุณนฤนาถแข็งขันและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตประจำวันแชทบอท AI หรือโปรแกรมพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทในโลกของเด็กและเยาวชนมากขึ้นทุกขณะด้วยรูปแบบการสนทนาที่ง่ายดายไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความหรือพูดคุยก็สามารถโต้ตอบได้เสมือนกำลังพูดคุยกับเพื่อนที่รู้ใจจากผลสำรวจในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 9-17 ปีพบว่า2ใน3ของกลุ่มตัวอย่างใช้แชทบอทเป็นประจำบางคนถึงกับรู้สึกว่าแชทบอท AI คือเพื่อนสนิทที่คอยรับฟังและให้คำแนะนำในเวลาที่ต้องการที่พึ่งทางใจในมุมหนึ่งนี่คือโอกาสดีที่เทคโนโลยีจะช่วยเยียวยาจิตใจของเยาวชนเป็นที่ปรึกษาและที่ระบายความในใจแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่บางครั้งแชท AI อาจให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือโน้มน้าวไปในทางที่เป็นอันตรายทั้งเรื่องสุขภาพความคิดหรือพฤติกรรมจนบางคนเกิดอาการเสพติดหรือรู้สึกซึมเศร้าเมื่อต้องห่างจากแชทบอท AI ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ

ใช้เทคโนโลยีเช่นนี้ควรมีผู้ปกครองและครูอาจารย์คอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในวันที่เด็กยุคใหม่มีเพื่อนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนพ่อแม่ผู้ปกครองควรต้องปรับตัวให้ทันโลกแห่งเทคโนโลยี

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
1: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า นายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 น.กฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534 ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 น.ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: นี่แหละครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะว่าท่านสุภมาศเองก็ตั้งแต่เรื่องของรถลาก
2: รถจมน้ำ
1: รถจมน้ำจะต้องเคลมประกันบริษัทประกันจะต้องเคลมยังไง
2: เคลมเร่งด่วนและเป็นธรรม
1: ตอนนี้ถ้ารถจมน้ำทั้งคันเนี่ยโชคดีกับรถกับโชคดีเมื่อเทียบกับคนที่จมน้ำครึ่งคัน
2: อ
1: ย่างไหนดีกว่าน้องฝนถ้าเป็นเธอจะเอาแบบไหน
2: เลือกเลยได้ไหม
1: ไม่เลือกเลยต้องเลือกอย่างหนึ่งจะเอาจมทั้งคันหรือจมครึ่งคัน
2: จมทั้งคันไปเลยแล้วกัน
1: จมทั้งคันถ้าจมทั้งคันนี่โชคดีเพราะว่าจะคืนทุนประกัน
2: เพราะว่ามัน
1: สมมติว่าเธอมีรถราคาประกันไว้ราคา1ล้านใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เขาจ่ายเงินล้านให้เธอเลยแล้วก็เขาก็เอาซากรถไป
2: เต็มจำนวนเหรอ
1: คืนทุนประกันเต็มจำนวนเนี่ยที่คปภ.เนี่ยถ้าท่านสุภมาศกำลังประสานงานคปภ.ก็คุยกับประกันแล้วนะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้ารถที่จมแค่ครึ่งหนึ่งจมแค่เสียหายบางส่วนอะรถเข้าตัวรถอะน้ำเข้าตัวรถอะ
2: เท่าไหร
1: ่
2: ฮะ
1: ไอ้นี้เรามีปัญหาใช่ไหมว่ามันจะเคลมยังไงควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก็มาถกมาเถียงกันแต่ถ้าจมมิดคันแล้วก็จบไม่ใช่ฟังผมเสร็จป้าประจับรถหงายท้องกับน้ำเข้านะ
2: เขาบอกว่าจมทั้งคันจนไม่สามารถซ่อมได
1: ้
2: เสียหายไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถถ้าทำประกันชั้นหนึ่งด้วยนะพี
1: ่อันนี้ต้องประกันชั้นหนึ่งแต่ถ้าไม่มีประกันเนี่ยไม่ได้ต้องประกันชั้นหนึ่งอย่างเดียวนะชั้นหนึ่งชั้นสองสามนี่ไม่มี
2: พอมาเกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยเราเพิ่งทราบนะรถยนต์หลายคันไม่ทำประกันไม่ทำประกันนะพี
1: ่รถผมว่ารถส่วนใหญ่ที่ไม่ทำประกันไม่ใช่หลายคัน
2: ส่วนใหญ่
1: รถส่วนใหญ่ไม่ทำประกัน
2: นั่นแหละ
1: อย่าว่าแต
2: ่ใจอ่ะ
1: อันนี้คือประกันภาคสมัครใจนะคือภาคสมัครใจก็คือประกันชั้น1 2 3
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ทีนี้ประกันภาคบังคับคือประกันพรบยังไม่ทำกันเลยอย่าว่าแต่จะไปทำสมัครใจเลย
2: เนี่ยแล้วพอถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุจริงจะไปเคลมแล้วเรียกร้องค่าเสียหายจากใครล่ะ
1: ก็เรียกถ้ารถของสามีก็ต้องเคลมกับภรรยา
2: แล้วรถของภรรยา
1: เคลมกับสามี
2: และรถของสามีและภรรยาเสียทั้งสองคัน
1: ก็ไม่ต้องเคลมแล้วลอยคอเลยทีเดียวนะเพราะงั้นนี่คือนี่ถามว่าทำไมต้องมีประกันไง
2: ใช่พี่หมดแบบ
1: น้ำอย่างนั้นรถเขาเรียกอะไรนะน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านถ้าบ้านไหนที่ยังผ่อนอยู่กับธนาคารบังคับให้ทำประกันใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถ้าผ่อนหมดแล้วเธอมีประกันไหม
2: ไม่มีแล้ว
1: น้ำท่วมก็ไม่มีตัวช่วย
2: จะไปเคลมกับใครดี
1: ก็
2: มีมาตรการเยียวยาของรัฐบาลไง
1: ก็
2: 9,000 บาท
1: มันก็ไม่พอ
2: ไม่พอพี
1: ่น้องฝนพูดถึงเยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทนะครับล่าสุดนี
2: ่
1: ฟังว่านะเยียวยามันมีการจ่ายแล้วนะ
2: จ่ายแล้ว
1: จ่ายบางส่วนแล้วนะ
2: ก็งบ4,200 ล้านใช่ไหมหรือ4,700พี่

0: ประมาณ 4,700 ล้านนี่ก็คือทั้งหมดนะ
1: ใช่ๆ
0: ทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะมีคือผมเข้าใจว่าไอ้งบก้อนเนี้ยงบ 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัด
1: ใช
0: ่แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้ต้องใช้งบกทม.เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรคะ
0: กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2,569 มีงบประมาณของตนเองบวกกับเงินอุดหนุนทั้งสิ้นเธอคิดว่าเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่คะ
0: ลองให้ทายทุกคนต้องทายหน่อยครับกรุงเทพมหานครในปี69ปี70มีงบประมาณของตนเองกับงบอุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายให้เท่าไหร่ให้ทาย
1: เป็นหมื่นหรอ
0: ลองทายดูก็ได้
1: หมื่นล้านหรอ
0: หมื่นล้านน้อยขาดไป10เท่าอ่ะ
1: พันล้าน
0: 92,000 ล้าน92,000 ล้าน
1: อีกนิดเดียวก็เกือบแสนล้าน
0: เนี่ยปี70ใน93,000 ล้าน
1: โอ้โหเหรอ
0: นะงบของกทม.
1: สูงมากสูงมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้งบกทม.เยียวยาพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าคราวนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เขาบอกว่าให้ได้รับเงินเยียวยาเนาะได้รับเงินโอนจากภาครัฐเนี่ย 4,700 ล้านบาทท่านนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าน่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่เพียงพอก็จะไปหางบอื่นมาช่วยเหลือเยียวยาให้
0: คือฝนเหมือนแกล้งเพราะว่ารัฐบาลในประกันเงินแสนเนี่ยนะจากภัยพิบัติ3ภัยนะ
1: ค่ะ
0: มันเริ่มวันที่1ตุลา
1: เ
0: ริ่มปีงบประมาณ
1: ค่ะ
0: แต่นี้มันท่วม24เป็นต้นมานะฝนตก23เนาะ
1: ใช่
0: 24 25 26ถึงสิ้นเดือนอ่ะก็เลยไม่เข้าเกณฑ์นั้นก็ต้องการเยียวยาก็ใช้หลักการเยียวยาตามหลักการเดิมซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบก็มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยขณะนี้รายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทยอยเข้าสู่ระบบแล้วและมีการโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนแล้วกว่า600รายโดยจะทยอยโดยอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งสำรวจตรวจสอบและจะส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบครอบครบถ้วนไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือซ้ำซ้อนเพื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลือเงินถึงมือโดยเร็วนะครับซึ่งนายกสั่งปภ.ประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการโอนเงินให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางเข้าใจว่าทางท่านปลัดนะครับท่านปลัดก็บอกว่าได้ประสานโอนเงินผ่านไปทางออมสินละ
1: ใช่ก็ท่านบอกว่าต้องเร่งอ่ะใครตรวจสอบ first come first serve อ่ะ
0: ครับมาก่อนได้ก่อน
1: ถูกต้อง
0: รีบส่งก่อนนะ
1: ตรวจส่ง
0: พี่ส่งไปแล้วรู้จะได้ป่ะเนี่ย
1: ก็น่าจะได้พี่ขังเกิน7วันไหมล่ะ
0: เกินน่ะสิครับ
1: เกินก็ต้องได้สิ 9,000 บาท
0: เปิดประตูแล้วยังไม่ออกมาเลยนะ
1: ครับแต่ถ้าเกิดรถแค่น้ำล้อมเนี่ยจะได้ 5,000 ถ
0: ู
1: กไหมพี่แต่ถ้าน้ำท่วมเกิน7วันตั้งแต่7วันขึ้นไปก็ได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนแต่เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นน่ะที่น้ำท่วมอยู่อ
0: ่
1: ะ คนก็ไม่มีกระจิตกระใจไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดจะขนย้ายสิ่งของเงี้ย
0: จริงๆไอ้พวกนี้ต้องจบเถอะเพราะว่าคุณมีภาพถ่ายดาวเทียมคุณรู้อยู่แล้วกทม.ก็รู้อยู่แล้วถ้าคุณจะมานั่งเถียงกับชาวบ้านมาน้ำท่วมไหมน้ำเข้าบ้านไหมน้ำล้อมบ้านไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเอาเงินเดือนของกทม.มาจ่ายส่วนตัวแล้ว
1: เพราะว่ามีออกในโลกโซเชียลอยู่นะว่าบางคนเขาเอาเอกสารหลักฐานไปแล้วบอกว่าได้แค่ 5,000 เอกสารยังไม่เสร็จเรียบร้อยให้กลับไปทำเอกสารเพิ่มอีก
0: เดี๋ยวก็เถียงกันอีกนะเอาไปรับสายคุณสุวิมลนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุวิมล
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: คุณสุวิมลเรื่องอะไรครับเนี่ย
2: หมอก็คือน้องชายนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราประสานท่าน
1: รอง
0: วณิดากองแก้วนะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเข้าสายมารับทราบปัญหาด้วยนะท่านวณิดาครับสวัสดีครับ
1: ท่านวณิดากองแก้วสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับได้ยินชัดเจนนะ
3: ได้ยินค่ะ
0: คุณสุวิมล
3: ค่ะ
0: เอาละเดี๋ยวผมจะสรุปเบื้องต้นก่อนนะคุณส่งข้อมูลเข้ามาเบื้องต้นผมถามก่อนคุณสุวิมลน่ะอยู่ที่ไหน
3: อยู่จังหวัดปทุมค่ะ
0: แล้วผู้ที่ประกันตนแล้วเสียชีวิตจากการรักษาที่โรงพยาบาลประกันสังคมอยู่จังหวัดไหน
3: อยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: อยู่นนทบุรีนะครับคุณสุวิมลกำลังร้องทุกข์ว่าน้องสาวหรือพี่สาวครับ
3: น้องชายค่ะที่เป็นน้องพี่เป็นพี่สาว
0: น้องชายออกน้องชายอ้าวน้องชายอายุเท่าไหร่ครับ
3: 6

0: 14ทำประกันสังคมมาตราไหนครับ
1: ไม่แน่ใจ33หรือ39จะไม่ได
2: ้ขออนุญาตค่ะพอดีมีการส่งข้อมูลทราบข้อมูลมาเบื้องต้นเล็กน้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
2: ผู้ประกันตนเนี่ยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะก็คือส่งเงินเองค่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะค่ะ
0: มาตรา39ทีนี้เขาก็ป่วยแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: เขาป่วยเป็นอะไรอะครับ
1: เราจริงๆเราก็ปวดหลังเมื่อเดือนพฤศจิกาไปปวดหลังแล้วค่ะคุณหมอให้กินยาเป็นเดือนไม่หายจึงไปขอเอ็กซเรย์หมอแจ้งผลเอ็กซเรย์ว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกถ้าอยากแก้ปวดกลับมาบ้านแล้วก็ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอะอาการปวดมันมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วมีอยู่วันนึงก็คลื่นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได้อ่อนเพลียก็กลับไปโรงพยาบาลต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เจอหมออีกคนนึงไม่ใช่หมอที่แจ้งผลเอ็กซเรย์นะคะเป็นหมอคนใหม่หมอดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าอ้าวมีนิ่วในไตก้อนเบ้อเริ่มเลยแต่หมอคนแรกไม่ได้บอกนะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าฉีดยาเขารักษาโดยฉีดยาแก้ปวดให้เข็มนึงแล้วก็ให้ยาแก้คลื่นไส้บอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนเนื่องจากว่าผลเลือดยังดีอยู่ยังไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลน้องชายก็กลับมาบ้านแต่ว่า
0: อาการมันไม่ดีเหมือนกับว่ารอว่าโอเคได้เวลาก็จะกลับมาผ่าตัดนิ้วในไตอย่างนั้นเหรอ
1: คงจะประมาณนั้น
0: จะได้ค่อยกลับบ้าน
1: เขายังไม่ได้นัดนะคะเขาบอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนเลือดยังดีอยู
0: ่ครับ
1: แล้วพอมาอยู่ได้วันสองวันเขาก็อาการมันก็แย่ขึ้นเรื่อยๆข้าวก็ยังกินไม่ได้ยากินไม่ได้ก็กลับไปโรงพยาบาลอีกว่าไม่ไหวแล้วขอให้น้ำเกลือหน่อยโน่นนี่นั่นแต่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากให้กลับบ้านไปเขาก็ไม่รับพอหลังจากนั้นก็กลับไปอีกประมาณ 4-5 ครั้งนะคะก็คือทุลักทุเลกลับไปขอความช่วยเหลือดูแลหน่อยขอนอนโรงพยาบาลก็ได้ไม่ไหวแล้วหมอเขาก็บอกว่าผลเลือดยังดีอยู่ให้กลับบ้านไปไม่จำเป็นจนกระทั่ง16มกราคม2569
3: ค่ะ
1: ผ่านสภาพอิดโรยเพราะว่ากินอาหารไม่ได้แล้วอ่อนเพลียท้องผูกอะไรอย่างนี้นะคะก็ญาติก็เลยพานำส่งโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็เลยรับไว้ให้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่16มกราค่ะตั้งแต่วันที่16มกราทั้งที่จริงๆแล้วก็เป็นนิ้วเนาะสรุปผลออกมาว่าเป็นนิ้ว
0: ใน
1: ไตอย
0: ู่
1: แล
0: ้
1: ว
0: พี่สุวิมลครับ
1: ค่ะ
0: ต้องกระชับนะต้องกระชับประเด็นการพูดเนาะพอได้ประเด็นแล้วเอาเบื้องต้นก่อนนะจะได้ทราบเดี๋ยวแป๊บเดียวอย่าเพิ่งพูดครับแป๊บหนึ่งนะ
1: ได้ค่ะได้ค
0: ่
1: ะ
0: มานอนอยู่ตั้งแต่16มกราถึงวันที่เท่าไหร่ถึงเสียชีวิต
1: เสียชีวิตวันที่5 กุมภาพันธ์
0: เสียชีวิต
1: แต่หมอนิ้วมาวันที่31มกรา
3: ต
0: กลงได้ผ่านิ้วไหม
1: ไม่ได้ผ่าค่ะ
0: จังหวะนั้นก็คือผ่าไม่ได้แล้วเขาป่วย
1: หมอบอกจะผ่าแต่พอถึงวันนัดเจ้าหน้าที่บอกว่าคนไข้นอนโรงพยาบาลนานเกินไปติดเชื้อผ่าไม่ได
0: ้นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายวันที่5กุมภาก็เสียชีวิตเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ก็นี่คือญาติก็ติดใจการดูแลรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประกันสังคมถูกต้องไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค้างคาใจทีนี้พอค้างคาใจที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงรายการเนี้ยได้แจ้งประกันสังคมให้ได้ทราบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: อ๋อก็ไปรับเงินค่าทำศพปกติไม่ได้แจ้งอะไรนอกเหนือจากนี้ค่ะ
0: ไม่ได้แจ้งเนาะแต่ว่าติดค้างคาใจตลอดใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เลยร้องทุกข์มาว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: ใช
0: ่โอเคครับผมเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับท่านรองวนิดาครับฟังแล้วเนี่ยเราจะต้องไปสอบสวนทวนความอะไรอย่างไรกันไหมเมื่อตอนแรกมาตรวจหมอคนแรกไม่รู้เป็นอะไรให้ยากลับบ้านไม่ไหวปั๊บกลับไปใหม่หมอคนที่สองเอ้านิ่วในไตต้องผ่านี่นะแต่ก็ยังไม่ผ่ากลับไปบ้านก่อนเที่ยวไปเที่ยวมาขอนอนไม่ได้นอนสักทีนึงจนกระทั่งไม่ไหว16มกราก็ยอมไม่นอนนอนนอนนอนนอนมาปั๊บทีนี้มาถึงคิวจะต้องผ่าไต31มกราถึงตอนนั้นผู้ป่วยก็ไม่ไหวที่จะผ่าแล้ว
3: ติดเชื้อ
0: หลังจากนั้น5กุมภาก็เสียชีวิตครับท่านครับท่านรองฟังตรงนี้แล้วเนี่ย ประกันสังคมเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างกับเคสนี้ครับเชิญครับ
2: ค่ะขออนุญาตค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องต้นนะคะของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยโดยปกติเนาะมันจะมีช่องทางในเรื่องของการร้องเรียนสถานพยาบาลเนาะแต่ทีนี้เท่าที่เล่ามาเนี่ยก็คือยังไม่ได้ติดต่อประกันสังคมเลยเนาะ
0: ใช
2: ่ทีนี้เมื่อเหตุเป็นแบบเนี้ยค่ะก็ติดต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ท่านสะดวกนะคะที่คุณสุวิมลสะดวกค่ะอยู่ปทุมก็ติดต่อปทุมได้นะคะแต่ทีนี้จากที่ฟังอะค่ะก็เป็นน่าจะมีส่วนในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะสามารถทำการร้องเรียนได้ทีนี้นอกจากเรื่องของการร้องเรียนแล้วเราก็จะมีการสอบสวนในเรื่องของกระบวนการรักษานะคะซึ่งเรามีคณะกรรมการแพทย์นะคะที่จะดูแลในส่วนตรงนี้คือเจ้าหน้าที่เองอะเนาะก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยไปครั้งแรกแล้วมันเหมาะสมไม่เหมาะสมเรื่องของการรักษาครั้งที่สองครั้งที่สามอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาให้การรักษาถูกต้องตามหลักการแพทย์หรือไม่ตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าไปติดต่อนะคะก็ให้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังอะค่ะแล้วเดี๋ยวในเรื่องของจริงๆอะค่ะโดยปกติเนาะถ้าเกิดผู้ประกันตนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่จะต้องไปขอประวัติการรักษาก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนแต่ทีนี้เมื่อเสียชีวิตอะค่ะการขอประวัติการรักษาถ้าเป็นญาติไปขอมันน่าจะยากแล้วเพราะว่าไม่ใช่ตัวผู้ประกันตนเองก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้ติดต่อที่ประกันสังคมนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทางประกันสังคมเป็นผู้ขอได
0: ้
2: นะ
0: คะท่านเรียก
2: ค่ะเพราะว่าทางอำนาจในการขอประกันสังคมก็สามารถขอได้เหมือนกันนะคะซึ่งในนอกจากการร้องเรียนสถานพยาบาลเพื่อให้ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของเขตลายเนี่ยนะคะแนะนำเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของความเสียหายค่ะจากการรักษาพยาบาลนะคะมันจะมีในเรื่องของประกาศคณะกรรมการการแพทย์เรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะมันจะมีการจ่ายนะคะกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลด้วยนะคะซ
0: ึ่
2: งก็ค่ะก็สามารถทายาทสามารถยื่นได้นะคะทีนี้ที่ก็คือเป็นพี่สาวใช่ไหมคะ
0: พี่สาวคนเสียชีวิต
2: เป็นพี่สาวเนาะทีนี้เขาก็จะมีทายาทอยู่ใช่ไหมคะ
0: เขามีลูกไหม
3: มีลูกแต่ว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะถือว่าแต่คน
2: เป็น
3: พ่อก็ค
2: ือ
3: ย
2: ังแล้วภรรยายังอยู่ไหม
0: ภรรยาเขามีไหม
3: ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนค่ะ
0: ไม่ได้จดทะเบียน
2: ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นบุตรก็ได้ค่ะให้บุตรอะค่ะเป็นคนยื่นคำร้องก่อนเนาะ
0: ครับ
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะก็ไปยื่นคำร้องยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี้ยนะคะแล้วส่วนเอกสารหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สะดวกในเรื่องของการขอประวัติอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขอได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปโทษนะคะตอนนี้ปทุมน้ำท่วมอยู่ด้วยไม่ทราบว่าสะดวกหรือเปล่านะคะแต่ว่าการยื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะของประกันสังคมก็คือภายใน2ปี
3: ค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องยังเนาะเพราะว่าตัวเองอ่ะก็หนีจากปทุมมาว่าอยู่
0: โอเคพี่สุวิมลไม่เป็นไรครับพี่ครับนะผมต้องเวลามันกระชับแล้วเนาะเอาอย่างนี้ครับพอได้ประเด็นได้แนวทางนะครับว่าให้พี่ในฐานะพี่สาวหรือลูกเขาก็แล้วแต่เนาะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขาอยู่นนทบุรีก็ไปพื้นที่นนทบุรีไปยื่นให้เป็นหนังสือไปยื่นให้ถึงว่ามีผู้มายื่นร้องทุกเรื่องนี้กับการให้บริการของสถานพยาบาลโรงพยาบาลประกันสังคมเพื่อหนึ่งเพื่อนะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะหนึ่งก็คือให้มีการตรวจสอบว่าสถานพยาบาลได้ทำถูกต้องตามหลักวิธีการในการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้เอาประกันตนหรือไม่นี่ข้อที่หนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่หนึ่งนะครับบกพร่องผิดพลาดสมมติทิ้งต่างนะครับจะต้องช่วยเหลือเยียวยาดูแลอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในกรณีผู้เสียหายนะที่เข้ารับการรักษานะครับเป็นผู้เสียหายส่วนประการที่สามก็คือว่าจะลงโทษทางสถานพยาบาลนี้อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของประกันสังคมถูกต้องไหมครับท่านรองครับ
2: ใช่ค่ะก็คือเราก็จะมีบทลงโทษนะคะสำหรับสถานพยาบาลแล้วก็ เงินช่วยเหลือเยียวยานี้ก็จะจ่ายให้กับทายาท
0: ครับพี่สุวิมลพร้อมเมื่อไหร่บอกลูกชายเขาหรือไปด้วยกันแล้วไปยื่นเสร็จปั๊บส่งข้อมูลให้ผมอีกทีหนึ่งนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ส่งข้อมูลตัวหนังสือที่ไปยื่นน่ะแล้วก็ถ่ายมาชุดนึงทำต่อไปนี้ทำทุกอย่างให้มีเอกสารและถ่ายเก็บตลอดแล้วก็ส่ง Facebook กลับมาให้ผมเหมือนที่ส่งมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตามเรื่องกับทางประกันสังคมว่าประกันสังคมได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้แล้วหรือไม่อย่างไรคืบหน้าได้ผลเป็นประกันใดจะได้ตามกับท่านวนิดาอีกทีนึง
2: ค่ะในเบื้องต้นน่ะนะคะเดี๋ยวยังไงจะส่งเรื่องให้สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ดูเรื่องให้ก่อนด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
0: ดีครับท่านครับนะช่วยตามทีนะท่านนัทถ้าให้ชาวบ้านไปตามปกติก็คงเป็นเรื่องที่เป็นข้อจำกัดอยู่อย่างที่ท่านว่าเดี๋ยวค่อยตามกันต่อนะพี่สุวิมลก็แจ้งผมกลับมาเป็นระยะนะ
1: ได้เดี๋ยวขอความรู้นิดนึง
0: ครับผมครับขอบคุณท่านรองวนิดาด้วยนะครับท่านครับ
1: เขามีลูก2คนอ่ะลูกต้องยื่นทั้ง2คนหรือว่าทำเป็นหนังสือมอบอำนาจก็ได้ค่ะ
2: แต่มันเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ไหมคะในเว็บไซต์อะค่ะ
0: แป๊บเดียวนะไปดูตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไหมผู้ที่จะรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอะเขาเป็นโสดเขามีบุตรแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ในการทำประกันสังคมเนี่ยเขาได้แจ้งว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเขายกผลประโยชน์ให้ใครคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มารับถูกต้องไหมท่านรองครับเรื่องนี
2: ้คือในเรื่องของกรณีของเงินเยียวยาเนี่ยค่ะมันจะมีประกาศเฉพาะอยู่นะคะมันจะจ่ายให้ได้ถ้าเกิดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยก็คือจ่ายให้กับสามีภรรยาบุตรบิดามารดาหรือก็บุตรนะคะมันก็จะมีแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายปุ๊บมันก็จะมีชั้นลำดับถัดไปอะค่ะในเรื่องของพี่น้อง
0: ครับ
2: พี่น้องร่วมบิดามารดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ดูเหมือนเขาทายาทเขารับเงินส่งเขาตายได้อยู่แสดงว่าน่าจะมีหนังสือมีเอกสารอะไรอยู่ใช่ไหมคะ
1: อันนั้นเป็นค่าทำศพ
0: พ่ออายุแสดงว่ามีแสดงว่ามันมีที่ผมพูดน่ะมันก็คือในเอกสารตัวนั้นแล้วเขาคงระบุไปแล้วว่าให้ใครแล้วคนนั้นควรจะเป็นคนไปยื่นครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ตามเจตนารมณ์ของผู้ตายด้วยขอคุยตามนี้นะทั้งสองท่านเดี๋ยวผมตามต่อให้นะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ครับสถานพยาบาลประกันสังคม
4: ค
0: ่าบริการไม่ดีปล่อยปละละเลยนะครับไม่พยายามที่จะดูแลรักษาผู้ประกันตนท้ายที่สุดเขาเสียชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียน
4: ถูกค่ะ
0: จะจำได้ไหมที่โรงพยาบาลอะไรที่จังหวัดราชบุรีที่หมอไปบอกว่าบอกภรรยาของคนป่วยว่าไงประสาทแดกจำได้ปะนั่นแหละโรงพยาบาลเหมือนกันนั่นประกันสังคมก็ต้องลงโทษ
4: ถอดใบแพทย์
0: เข้าใจว่าลดขนาด
4: อ๋อเหรอฮะ
0: คืออย่างนี้โรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยสมมติว่าโรงพยาบาลนี้นะบริการดีนะ
4: ขอ
0: ให้เพิ่มจำนวนผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลนี้จาก100คนกลายเป็น500คน
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ทีนี้พอคุณบริการไม่ดีปั๊บเนี่ยคุณบริการไม่ดีช่วยผู้ประกันตนไม่ได้มีปัญหาปั๊บลดจาก100เหลือ50คน
4: ลดทันทีเลย
0: มันจะมีมาตรการลงโทษอย่างนึงทำดีได้เพิ่มทำไม่ดีก็ลดแล้วก็มีมาตรการอื่นๆนะครับ
4: ก็ให้รู้สิทธิ์กันเอาไว้เพราะว่าสามารถร้องเรียนเรื่องแบบนี้ได้ภายในระยะเวลา2ปีนะคะ
0: ครับ
4: ไปสายต่อไปเลยนะคะคุณรอบีฮะนะคะปาสะและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะโดนไฟฟ้าช็อตต้องการเยียวยาเพิ่มจะประสานการไฟฟ้าเหรอคะ
5: อ๋อใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวแป๊บเลยนะผมถามเอานะจะได้กระชับเนาะคุณรอบีฮาร์ดอยู่อำเภออะไรครับ
5: อำเภอลาดบัวหลวงค่ะ
0: อำเภอลาดบัวหลวงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไฟช็อตอะไร
5: เมื่อช่วงวันที่18เดือนที่แล้วอะค่ะเนื่องจากว่าแฟนหนูลืมจ่ายค่าไฟค่ะแล้วก็ทางการไฟฟ้าเขาก็ได้มาตัดแต่หลังจากชั่วโมงนั้นนะคะก็ได้มีการชำระเรียบร้อยเขาก็ได้มาต่อไฟกลับคืนนะคะณวันนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ทีนี้แฟนเดินกลับไปบ้านก่อนก็เหมือนประมาณว่ากำลังเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยค่ะแล้วราวบันไดที่บ้านหนูเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะเขาก็ได้เอามือไปยันที่ราวบันไดก็มีกระแสไฟรั่วก็โดนไฟดูดตรงนั้นค่ะ
0: แล้วไฟดูดเป็นอะไรไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะไฟดูดค่ะ
5: สำหรับแฟนก็จะมีเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะคะส่วนตัวหนูเนี่ยก็โดนแต่ว่าหนูจะโดนจากทางน้ำอะค่ะ ก็เหมือนกันก็มีอาการบาดเจ็บก็คือจะมีกล้ามเนื้ออักเสบเหมือนอ่อนแรงไปประมาณ1อาทิตย์อะค่ะช่วงนั้น
4: โอ้
5: แล้วนะ
4: ตอนนั้นก็คือ
5: ม
4: ี
5: ลูกตัวเล็ก2คนนะคะวัย3ขวบกับ8ขวบแบบเดินตามกันมาด้วยค่ะตรงนี
0: ้แล้วตอนนี้เขาแก้ไขปกติแล้วยัง
5: แก้ไขแล้วค่ะหลังจากพ่อหนูเพิ่งมารู้ตอนหลังเพราะว่าตอนเช้าของวันที่19นะคะวันที่18เขาตัดคืนนั้นเรายังไม่รู้แล้วก็พอมาวันที่19ค่ะหนูก็ได้ให้ช่างไฟเนี่ยมาเช็คว่าไฟเรารั่วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจนเราเช็คกันไม่เจอก็เลยมีการติดต่อกลับไปที่การไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งก็ที่เขาแจ้งว่าอาจจะเป็นผู้รับเหมาต่อสายผิดอะไรเงี้ยค่ะ
0: แป๊บเดียวครับ

0: ิศ
1: ส่วนคุณ
0: ภรรยา
1: บอบีฮะภรรยานี่คุณโดนตรงไหนครับ
0: ทางน้ำ
2: โดนจากน้ำใช่ค่ะ
1: แสดงว่าน้ำรั่วไฟรั่วตรงน้ำด้วย
2: คือรั่วทั้งบ้านเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งบ้านนะคะที่บ้าน
1: แล้วที่ว่ามันรั่วลงน้ำน้ำท่วมหรือว่ามันเป็นน้ำฝนน้ำอะไร
2: ไม่ใช่ค่ะคือน้ำก๊อกนี่แหละค่ะ
1: อ๋อเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยนะครับอ๋อเข้าใจอ๋อพอเราเปิดถ้าไฟมันรั่วอยู่ในระบบเวลาเราเปิดน้ำในน้ำก็มีไฟถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็โดนด้วยลูกด้วย
2: โดนลูกไม่โดนค่ะแต่ว่าลูกค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าจุดตรงนั้นเป็นบันไดเหล็กอะค่ะ
1: เป็นอยู่กี่วัน
2: เป็นปกติน้องตัวเล็กจะเกาะราวบันไดขึ้นบ้านทุกวันแต่วันนั้นโชคดี
1: ครับเป็นอยู่กี่วันที่ไฟรั่วแบบนี้จนกว่าเราจะแจ้งช่างมากี่วัน
2: อ๋อคืนเดียวค่ะคืนเดียวเพราะว่าแฟนเนี่ยหลังจากที่เขามาต่อไฟวันที่18ใช่ไหมคะช่วงบ่าย3แฟนกลับมาจากทำงานช่วงเย็นวันนั้นนะคะเขาโดนก่อน
1: อาการที่แฟนเป็นคือ
2: ไฟรั่วแต่เราแค่ยังหาสาเหตุไม่ได้อะค่ะว่าไฟรั่วจากอะไร
1: เอออาการที่แฟนเป็นคืออะไร
2: ก็คือมีอาการแบบว่ากล้ามเนื้อเกร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนชาไปสักพักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลอะไรนะคะก็
1: ได้ไปหาหมอไหม
2: เหมือนกัน
1: ได้ไปหาหมอไหมครับ
2: แฟนไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทำงานตั้งแต่ตีห้าย
1: ัน
2: ห้า
1: โมงเย็นทุกวันไม่เป็นไรครับเราตอบถามสั้นตอบสั้นก็คือมีอาการนะครับได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดรั่วในบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ไปหาหม
0: อ
1: ตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ายังมีปัญหาอยู
2: ่เอาแฟนดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นแล้วเนา
2: ะ
1: ทีนี้คนที่มาต่อไฟให้คือการไฟฟ้าแต่หลังจากที่เกิดต่อแล้วไฟรั่วหลังจากภายในวันเดียวกันนั้นถูกต้องไหมวันนี้มาต่อแล้วก็เปิดไฟปรากฏว่านั่นก็คือไฟรั่ววันนั้นเลยถูกต้องไหม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ถูกต้องทีนี้ให้ช่างของการไฟฟ้ากลับมาดูหรือว่าให้ช่างนอกมาดูช่างไหน
2: การไฟฟ้าค่ะหลังจากก็โทรแจ้งอะค่ะ
1: จ้างการไฟฟ้าก็มาดูให้นะครับโอเ
2: ค
1: จบตรงนี้ครับท่านรัฐกิจมาดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านเนี่ย
3: อ๋อคืออย่างนี้ครับก็สวัสดีคุณถนอมคุณน้องฝนแล้วก
0: ็
3: ผู้ช่วยไฟนะครับผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาลาดหลวงเลยต้องขออภัยกับเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ช่วยไฟนะครับก็คือเรื่องราวก็คือว่าหลังจากที่ผู้ช่วยไฟแจ้งใช่ไหมครับว่ามีเรื่องไฟดูดเนี่ยเราก็คือเข้าดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบแล้วก็พบว่าคืออย่างนี้ครับการงดจ่ายไฟของเราเนี่ยนิยามก็คือว่าเราทำการถอดสายจากสูตรมิเตอร์ออกนะครับที่ฝั่งที่เข้าบ้านผู้ใช้ไฟครับพอเมื่อผู้ใช้ไฟมาชำระเงินที่ค้างไว้แล้วปุ๊บนะครับเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปต่อสายจากเข้าสูตรมิเตอร์นะครับแต่การต่อสายเข้าในครั้งนี้ครับก็คือว่ามีการสลับสายก็คือเอาสลับสายเส้นที่มีไฟกับเส้นที่ไม่มีไฟเข้าขั้วสลับกันนะครับ
0: ก็เลยสายเข้าขั้วสลับกัน
3: ด้วย
1: หมายถึงอันนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ต่อไฟของเราเองสลับผิดสายถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องครับ
1: อันนี้เรายอมรับเลยนะว่าเจ้าหน้าที่เรามาต่อไฟให้แต่สลับผิดสาย
3: ครับเนื่องจากว่าจุดปฏิบัติงานเนี่ยก็คือว่าตรงมิเตอร์ดังกล่าวที่เราถอดสายนั่นคือมันอยู่สูงแล้วก็อยู่ตัวบนจุดนะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ครับแต่ว่าคือพอเรารับแจ้งเนี่ยเราก็คือวันรุ่งขึ้นคือวันที่19เนี่ยก็คือไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็เข้าไปสลับสายแล้วก็ทำการแก้ไขให้ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เราก็ได้มีการชดเชยให้กับผู้ช่วยไฟก็คือว่าเราได้มีการติดตั้งตัวเบรกเกอร์ที่เรียกว่า RCBO ครับเป็นเบรกเกอร์ที่สามารถตัดไฟมีเวลาใช้ไฟเกิดรัดวงจรกับที่ป้องกันไฟดูดไฟรั่วครับจำนวน2เซตนะครับแล้วก็มีการซ่อมฝ้าเมื่อกี้จะมีรูปทางขึ้นที
1: ่ทีมงานขึ้นรูปด้วยนะซ่อมฝ้าซ่อม
3: ไฟรั่วนะครับก็คือเรามีการซ่อมฝ้ากลับคืนสภาพเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนติดตั้งตัวเบรกเกอร์ชนิดที่ว่าป้องกันไฟดูดไฟรั่วให้กับผู้ใช้ไฟไป2ชุดนะครับซึ่งมูลค่าของการเงินการนี้ก็คืออยู่ที่ 7,000 บาทนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาดเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ต่อสายเข้าสลับขั้วอันนี้ถือว่าเป็นการผิดพลาดที่ถือว่าหนักเหมือนกันนะคะถ้าไม่ได้เกิดกับผู้ใหญ่ไปเกิดกับเด็กขึ้นมาจะเกิดอันตรายได้การชดเชยเหล่านี้ก็อาจจะไม่มีมูลค่าต่อสิ่งที่สูญหายเลย
1: จะไม่เพียงพอ
0: ใช่คือเรา
3: ค
0: ือมูลค่า 7,000 เนี่ยกับสิ่งที่ถ้าสมมติว่าลูกเขาเนี่ยไปโดนเนี่ยมาตรการอย่างนี้ทำยังไงอ
3: ธิบายต่อครับก็คือตรงนั้นก็คือค่าชดเชยครับส่วนค่ามนุษยธรรมเนี่ยก็คือทางเราก็

0: ข้าไปเจรจาเมื่อวันที่16กันยานะครับคือเหตุการณ์เนี่ยเกิด18สิงหานะครับก็คือล่นเลื่อนไปจนถึง16กันยาซึ่งทางผู้ชี้ไฟก็คือว่ามีการเสนอก็คือขอค่ามนุษยสัมพันธ์เนี่ยจำนวน 30,000 บาทนะครับซึ่งเราก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่ครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้ละทิ้งหรือหนีหายไปจากไหนนะครับก็คือผมเพิ่งมารับตำแหน่งที่1ตุลาเดี๋ยวก็จะดำเนินการประสานงานในเรื่องนี้ให้ครับ
1: ท่านถาม
2: การเจอเรื่องนี้พอดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะเด
1: ี๋
2: ยวพอมีเคสต่อไปนะ
1: ได้ค่ะ
2: ที่ลอบีฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็โอเคเบื้องต้นไฟฟ้ายอมรับไม่ปฏิเสธเลยว่าผิดพลาดคือยอมรับว่าต่อไฟผิดจริงสลับสายแล้วเกิดขึ้นก็มาแก้ไขให้แก้ไฟไม่เท่านั้นไม่พอก็ติดตั้งระบบป้องกันไฟให้อีกมูลค่าประมาณ 7,000
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับทีนี้แน่นอนนะครับผู้เสียหายก็เกิดความรู้สึกว่ามันต้องควรจะต้องเยียวยาเป็นเงินก็ขอ 30,000 ถูกต้องไหม
1: 30,000 บาท
3: ค่ะ
2: ขอ 30,000 ซึ่งตอนนี้ก็ไฟฟ้าก็ยังคุยอยู่ก็ยังไม่ได้ยุติว่าจะให้ 30,000 หรือให้
3: ถามไปแล้วไงคะ
2: อะไรนะ
3: หนูบอกว่าหนูว่าได้ทวงถามไปหลายครั้งแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เป็นไรแป๊บเดียวไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดเนาะเอาไปข้างหน้าแล้วท่านรัฐกิจท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งมาวันที่1ตุลานี่แหละมาพร้อมน้ำนี่แหละเพราะงั้นเดี๋ยวท่านจะช่วยดูเราขอ 30,000 ที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อยุติวันนี้ท่านรัฐกิจทราบปัญหานี้ในฐานะผู้จัดการที่ท่านเพิ่งมารับงานตรงนี้นะ
1: ค
3: ่
1: ะ
2: โอเคถ้าจะได้ 30,000 ตามคำขอหรือจะน้อยกว่าหรือเท่าไหร่อันนี้โดยหลักมันต้องเจรจากันยังไงครับท่านรัฐกิจครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะเรียกทางผู้ใช้ไฟเข้ามาเจรจานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมทราบข้อมูลว่ามีการเจรจาต่อรองอยู่นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็คือทราบแล้วประมาณหนึ่งครับผมก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของวงเงินที่
2: เร
0: ีย
2: กมาใช่ไหม
1: ค่ะเราจะมีมาตรการในการกำชับเจ้าหน้าที่ในการต่อไฟต่อสายไฟครั้งหน้าอย่างไรบ้างหรือว่ามีการมาอบรมถึงมาตรการการต่อไฟให้มันรัดกุมอย่างนี้ค่ะ
0: ครับก็คืออันนี้เราให้ความสำคัญนะครับเราก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยครับแต่ว่าอย่างว่าครับก็คืออุบัติเหตุมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับตามสภาพหน้างานนะครับแต่ว่าก็คือเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็คือเราก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบครับแต่ก็คือถ้าถามถึงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็มีการไปอบรมแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของกับผู้รับจ้างช่วงของไฟฟ้าไอทีในเรื่องของการติดต่อกับมิเตอร์ครับ
2: ครับโอเคครับถ้างั้นในเรื่องเยียวยาเดี๋ยวก็ยังยืนอยู่ที่ตัวเลข 30,000 แต่ว่าเจรจากันได้เท่าไหร่เป็นความพอใจของผู้เสียหายด้วยแต่ถ้าไม่พอใจผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใช้สิทธิ์แต่นี้ตามกฎหมายก็ได้นะคุณดอบิฮะนะนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแต่ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีใครต้องการให้เกิดนะครับแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเยียวยากันยังไงให้เป็นที่พอใจภายใต้มันมีกรอบไหมท่านนักกิจครับว่ามันต้องเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีกรอบอยู่ตรงนี้ไหม
0: จริงๆส่วนหนึ่งก็คือว่าคือในเคสที่เป็นแบบนี้ก็คือเหมือนว่าเราก็ใช้การเจรจานะครับแต่ว่าก็คืออำนาจวงเงินของแต่ละระดับเขาก็จะมีของกำหนดเอาไว้ครับอนุมัติวงเงินนะครับแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าเรานั่นแหละครับก็คือขึ้นอยู่กับทั้งสองเราเจรจากับผู้ใช้ไฟอะครับผมถ้าผู้ใช้ไฟโอเคที
2: ่รับความหนักเบาด้วยนะครับแล้วก็ความยินยอมพร้อมใจของผู้เสียหายด้วยโอเคได้ครับท่านครับเพราะฉะนั้นผมถามอีกหนึ่งคำถามครับท่านคุณโรบีฮาร์ดเดี๋ยวเราตามให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคืบหน้ายังไงผมจะได้ตามจากท่านรัฐกิจอีกทีเนี่ยท่านช่วยดูแลตรงนี้ให้แต่ผมมีคำถามสำคัญถามท่านรัฐกิจครับท่านครับท่านครับน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยนะครับแทบจะไม่มีคนจมน้ำเสียชีวิตแต่คนถูกไฟดูด
1: มาก
2: หลายรายมาก
1: แล้วก็มีเสียชีวิต
2: ใช่ไหมครับท่านครับไปเดินอยู่ข้างทางแล้วเสาไฟฟ้าไฟมันรั่วลงน้ำแล้วดูดคนเสียชีวิตเนี่ยไฟฟ้าจ่ายเงินเขาไหมครับท่านโดยหลัก
0: จ่ายครับเราจ่ายครับจ่าย
2: อันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายเลยใช่ไหมท่านว่าไฟฟ้ารับผิดชอบใช่ไหมครับ
0: เป็นอะไรเขาภาษากฎหมายแล้วใช่ไหมเหมือนว่าเป็นวัตถุอันตรายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็คือช่วงการจ่ายเงินเนี่ยก็จะเป็นตามระเบียบที่ของไฟฟ้ากำหนดไว้นะครับ
2: มีวงเงินพอทราบคร่าวๆไหมท่านครับเสียชีวิตหนึ่งรายเท่าไหร่ตังเนี่ยครับ
0: วงเงินเหรอครับเสียชีวิตใช่ไหมครับ อันต้องขออภัยครับว่าอันนี้นี่คือไม่ทราบวงเงินสูงสุดนะครับแต่ว่าก็คือจะทราบวงเงินแล้วในเพดานของในขอบเขตของทางด้านผู้จัดการนะครับ
2: มันมีประกันเป็นผู้ที่ดูแลจ่ายตรงนี้หรือว่าไฟฟ้าจ่ายเองครับ
0: ไฟฟ้าจ่ายเองครับเป็นงบประมาณของการไฟฟ้าครับ
2: ก็แปลว่าไฟดูดทุกรายที่เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วไฟมันรั่วลงน้ำ
1: ค่ะ
2: อันนี้คือไฟฟ้าจ่ายทุกรายถูกต้องใช่ไหมท่านนะ
0: ครับครับก็ที่เรียกว่าค่ามนุษยธรรมนะครับผมก็ค
2: ือ
0: เราก็ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคร
2: ับ
0: ว่าสาเหต
2: ุ
0: เก
2: ิ
0: ดจากอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยคร
2: ับ
0: ผม
2: ตามข้อเท็จจริงนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นครับผมได้ครับท่านครับเดี๋ยวถ้าคืบหน้าเรื่องของคุณรอบีฮาร์ดเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะท่านนะขอบพระคุณท่านมากครับ
0: เดี๋ยวทางผมทางจะให้ทางทีมงานติดต่อเข้าไปแล้วก็จะมีการเจรจาอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้เรื่องมันยุติ
2: ดีครับท่านครับเนาะชาวบ้านเนาะลูกค้าท่านนั่นแหละผู้ใช้ไฟเป็นลูกค้า
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณพี่รอบีฮาร์ดด้วยนะสวัสดีครับ
1: ทั้งสองท่านค่ะ
2: อันนี้ก็ทักเข้ามาทาง Facebook เข้ามาปรึกษาสอบถามส่งข้อมูลมาอย่างเงี้ยครับดีครับ
1: ฝนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขามีลูกเล็ก2
2: ใหญ่ไม่ใช่เล็กหลักน้องเพราะว่ามันไปสลับไม่น่าผิดอ่ะ
1: คือมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้อ่ะถ้าเราเกิดความสูญเสียในชีวิตนะ
2: ครับ
1: มันมีอะไรทดแทนได้จริงๆพี
2: ่ใช
1: ่อันนี้มันพี่อย่างที่พี่บอกมันไม่น่าผิดเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นไฟฟ้าเช่าช่วงจากการไฟฟ้ามาก็ต้องมีเทคนิค
2: โดยหลักแล้วเนี่ยช่างไฟฟ้าพอก็ต่อเสร็จปั๊บก็ต้องควรจะต้องเช็คใช่ไหม
1: ใช่
2: มีไฟรั่วตรงไหนไหมอันนี้คือเขาทำอยู่นอกบ้านไม่ได้เข้ามาดูในบ้านเลย
1: แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐกิจบอกว่าเนื่องจากมันอยู่สูงคุณก็ต้องมองให้ชัดสิถูกไหม
2: ครับ
1: ก็ต้องมองให้ชัดว่าเอ๊ะมันผิดพลาดไหมต่อถูกไหมไม่ใช่ว่าต่อเสร็จอ้าวผิดถูกยังไงก็ได้หรอหรือยังไง
2: ครับไม่ได้ผิดถูกไม่ได
1: ้
2: ต้องถูกก็คือถูก
1: อันนี้มันต้องถูก 100%
2: ถ้าผิดก็ต้องรับผิดชอบ
1: ผมมองว่ามันต้อง 100%
2: ไปคุณนิรุตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณนิรุตคุณนิรุตศรีไกรวินผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกกองคุ้มครองผู้บริโภค2หรือว่าสคบ.นะคะ
4: ครับผม
1: ค่ะ
4: สวัสดีครับท่านนะ
2: ครับผมสวัสดีครับตอนนี้น้ำท่วมสคบดูแลชาวบ้านยังไงบ้างครับ
4: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำท่วมเยอะนะครับหลายจุดผู้ประสบภัยที่เป็นผู้บริโภคก็มากนะฮะตอนนี้ก็ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านสุวมาศนะครับอิสระภักดีเนี่ยท่านก็สั่งการสคบให้ดูแลผู้บริโภคเลยฮะในเรื่องนี้โดยที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้มี9มาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในผู้บริโภคนะครับผมซึ่งใน9มาตรการเนี่ยก็จะซึ่งในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้สั่งการว่าถ้าเป็นอันไหนเป็นกฎหมายของสคบเนี่ยเราก็ดำเนินการเต็มที่ในส่วนของเราแต่ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอย่างที่บอกใน9มาตรการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเรื่องยศรถยกรถลากที่มีข่าวกันว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนราคาไม่เป็นธรรมนะฮะซ
2: ึ่
4: งตอนนั้นซึ่งเรื่องนี้สคบก็ประสานกรมการค้าภายในนะครับเพื่อมาให้กรมการค้าภายในเนี่ยใช้กฎหมายของตัวเองในการดูแลเรื่องนี้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับรถเนี่ยไปจมน้ำกันโอ้โหบางคันเนี่ยจมท่วมหลังคาเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้เนี่ยก็ผู้บริโภคหลายท่านก็เสียหายมากนะครับก็ไม่รู้จะยังไงจะทำยังไงดีรถอย่างนี้ไอ้จากเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยจะทำยังไงจะต้องถึงขั้นคืนทุนประกันกันไหมหรือซ่อมได้ยังไงอันนี้เมื่อมันเป็นกฎหมายของทางคปภ.เขาสคบ.ก็มีการประสานงานกับทางคปภ.นะครับแต่ในส่วนของสคบ.เองเนี่ยในฐานะที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องประกาศเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถเนี่ยนะครับในเรื่องของให้ต้องออกหลักฐานการรับเงินเนี่ยทางเราก็ในกฎหมายของเราเนี่ยถ้าท่านผู้บริโภคท่านไหนเนี่ยเกิดรถมีปัญหาต้องไปซ่อมอู่นอกแล้วเกิดมีเหตุในการละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องมาทางสคบ.ได้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกคือวันนี้ปัญหาของมันเป็นปัญหาของภาพใหญ่ของประเทศนะประชาชนที่เดือดร้อนเป็นผู้บริโภคประสบภัยก็เยอะก็ฝากทางผู้ประกอบการไปว่าวันนี้ในเรื่องของอู่ซ่อมรถเนี่ยมันมีกฎหมายของสคบ.อยู่ในเรื่องของหลักฐานการรับเงินเวลาคุณจะรับซ่อมตกลงอะไรกับผู้บริโภคก็ตกลงให้ชัดเจนเลยว่ารายการนี้ทำรายการนี้ไม่งอกนะถ้างอกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องมาเถียงกันในทีหลังว่าจะต้องมาเกิดการที่เขาเรียกว่ามาโต้เถียงมายึดหน่วงรถกันถ้าเกิดไม่มีการชำระค่าซ่อมแซมนะฮะซึ่งในเรื่องการซ่อมรถเนี่ยทางสคบ.เองเนี่ยก็บูรณาการ ร่วมกับอู่กลางนะฮะของสมาคมอู่กลางของตามประกันภัยเนี่ยฮะซึ่งทางสมาคมอู่กลางเองได้ให้ความกรุณาในเรื่องมีแคมเปญนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าผู้บริโภคท่านไหนเนี่ยที่เกี่ยวกับการซ่อมรถแล้วเอ๊จะปรึกษาเขาจะยังไงดีรถของเราจะยังไงดีอย่างเงี้ยนะก็ประสานทางสมาคมอู่กลางดูนะฮ
1: ะ
4: เพราะตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่นะสมาชิกก็มีอยู่ประมาณสัก80กว่าแห่งนะแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาซึ่งเขาก็มีแคมเปญออกมาว่าลักษณะว่าจะมีการเริ่มประเมินค่าซ่อมให้ฟรีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในพวกอะไหล่การส่วนลดหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ทางสมาคมอู่กลางเนี่ยได้ให้กับสมาชิกที่จะช่วยดูแลผู้บริโภคที่ประสบน้ำท่วมนะ
1: ค่ะเออขอแจ้งเป็น9มาตรการหน่อยได้ไหมคะอธิบายเป็นข้อหน่อยรถจมน้ำตรวจสอบซ่อมแซมให้คือตรวจสอบยังไงแล้วซ่อมแซมยังไงคะ
4: ก็เบื้องต้นเนี่ยหมายถึงว่าสมมติรถจมน้ำก็สมมติสมาคมหมู่กลางใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยเข้าไปตรงนี้แล้วก็ให้ทางช่างของเขาเนี่ยมีการประเมินได้ว่าไอ้เรื่องรถอันนี้มันจะต้องซ่อมแค่ไหนอะไรยังไงมันถึงขั้นคืนทุนประกันไหมหรือซ่อมได้อะไรยังไงซึ่งตรงนี้แชมเปญตรงนี้มันมีในเรื่องของการประเมินราคาให้ฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้ในการถ้าจะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือในภาพของมาตรการในเรื่องการซ่อมรถนะครับ
1: ค่ะระยะเวลาในการเคลมประกันเนี่ยค่ะเราได้ตีกรอบไหมคะว่าเร่งด่วนเนี่ยเร่งด่วนแค่ไหนต้องรีบซ่อมให้เขาเร่งด่วนขนาดไหนคะ
4: คือในเรื่องการเคลมประกันก็จะเป็นเรื่องของคปภ.ที่เขาจะเป็นคนดูให้ในเรื่องของกรมธรรม์หรืออะไรยังไงแต่ในส่วนของเรื่องการที่เอาเข้าไปซ่อมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับนะว่าวันนี้เนี่ยทางผู้บริโภคหรือประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยรถที่จมน้ำเนี่ยผมว่ามีหลักร้อยหลักพันคันนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่มันจะต้องตามมาแน่นอนเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เวลาไปซ่อมแล้วอู่ในเพียงพอไม่เพียงพอยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ในส่วนของสคบเองในเรื่องของการที่ในมาตรการที่จะไปว่าจะต้องซ่อมได้เสร็จแล้วเรื่องไหลอะไรยังไงเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ขนาดนั้นแต่ในส่วนกฎหมายของเราเนี่ยเราดูในเรื่องของตัวหลักฐานว่าในเรื่องของถ้าเกิดผู้โภคได้ไปใช้บริการตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานการรับเงินในเรื่องของการซ่อมรายการอะไรยังไงบ้างเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับผม
2: คือสคบเราก็จะเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมคราวนี้ได้รับการช่วยเหลือดูแลทั้งการเคลมประกันรถลากก็ต้องได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถูกต้องไหมครับท่านครับ
4: ใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสินเชื่ออีกเพราะว่
2: า
4: อย่างที่บอกครับบางทีทั้งรถเองเนี่ยมันทุกคนซื้อบางทีก็จัดไฟแนนซ์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
4: แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยประเด็นก็คือสคบก็มีเรื่องประกาศเกี่ยวกับเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อยู่อันนั้นคือกฎหมายของเราแล้วแต่ส่วนในเรื่องของการอาจจะขอพักการชำระหนี้ในเรื่องของลดค่างวดหรือการขยายการผ่อนเนี่ยอันนี้เราก็ประสานงานกับธนาคารประเทศไทยอยู
2: ่
4: เพื่อทางประเทศไทยเนี่ยกำลังช่วยคุยกับทางไฟแนนซ์หรืออะไรพวกนี้นะครับในเรื่องมาตรการการเรื่องของค่ายรถถ้าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือรถแต่ละคันที่ของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีรถที่ยังอยู่ในประกันภัยยังอยู่ในเป็นรถใหม่อยู่ค่ายรถก็คือถ้าซ่อมก็ซ่อมในอู่ห้างใช้คำนี้แล้วกันนะก็คือซ่อมห้างได้เนี่ยพวกค่ายรถต่างๆหลายแบรนด์นะฮะก็มีแคมเปญที่จะมาร่วมในการช่วยกับทางในกับหน่วยงานรัฐในเรื่องนี้นะครับในเรื่องปัญหาในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอาจจะมีในเรื่องของการตรวจสภาพรถให้ฟรี
2: ครับ
4: อาจจะมีในเรื่องของลดค่าอะไหล่ค่าแรงอะไรพวกนี้นะครับ
2: ครับ
4: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในมาตรการในเรื่องของมาตรการรถเช่าอย่างนี้นะครับรถเช่าเนี่ยสมาคมการเช่ารถของไทยเนี่ยสมาคมรถเช่าไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่ามีเรื่องของแคมเปญในเรื่องของการยกเว้นค่าเขาเรียกว่าค่าเสียหายส่วนแรกสมมติว่าท่านเช่ารถใช่ไหมแล้วรถไปเกิดน้ำท่วมเนี่ยไอ้ค่าเสียหายส่วนแรกที่ทางผู้เช่าจะรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เขายกเว้นให้แต่ส่วนอื่นก็มาดูกันตามสัญญาอันนี้ก็เป็นในเรื่องที่ทางสคบเองเลยโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการของผู้บริโภคฮะท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์เนี่ยท่านก็พยายามติดตามเรื่องนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของสคบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ทำเนี่ยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็แข็งขันมากนะต อนนี้ที่ดำเนินการนะครับ
2: แล้วก็อย่างนี้ได้ไหมครับท่านครับท่านนิรุตครับ
4: ต่อไปอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเช่าที่พักอาศัยนะครับในการเช่าที่พักอาศัยเนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าเราก็กังวลว่าอย่างกรณีบ้านเกิดน้ำเข้าไปท่วมอย่างเงี้ยฮะบางพอหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยอาจจะประชาชนผู้บริโภคหลายท่านเนี่ยอาจจะการซ่อมแซมเนี่ยอาจจะไม่สามารถซ่อมไปอยู่ไปได้นะคร
2: ับ
4: ก็อาจจำเป็นที่ต้องออกไปหาเช่าหาเช่าอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยเราก็มีการบอกว่ากฎหมายของกบเองเนี่ยเรามีเรื่องประกาศที่คุมในเรื่องของสัญญาเช่าที่พักอาศัยอยู
2: ่
4: ดังนั้นเนี่ยก็จะฝากแจ้งเตือนกับผู้ประกอบการที่จะทำเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้นะฮะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ความเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติกับน้ำท่วมตรงนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนหลายท่านเนี่ยเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยอย่าให้มันเกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความได้เปรียบทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาทางธุรกิจเนี่ยมาใช้ในช่วงที่มันมีความเดือดร้อนแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการเช่าที่พักอาศัยเนี่ยสคบมีสัญญามาตรฐานควบคุมอยู่นะครับ
2: ถ้า
4: ไม่ใช้ถ้าผู้ประกอบการไม่ใช้หรือใช้จังหวะตรงนี้เนี่ยในการที่ไปทำให้มันนอกเหนือจากตัวที่ประกาศกำหนดเนี่ยอันนี้มีโทษทางอาญานะครับ
2: ท่านได้ครับได้ครับท่านนิรุตครับท่านครับผมเข้าใจว่าจะต้องมีการหารือกับหลายส่วนอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เดียวค่อยมาคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งนะท่านนะวันนี้ผมขออนุญาตให้เห็นว่าสคบเราก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะท่านนะว
4: ัน
2: นี้ขออนุญาตคุยกับท่านตามนี้แล้วผลการหารือทุกเครือข่ายที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้ทั้ง9มาตรการเดี๋ยวมาตามกันอีกทีหนึ่งขอบพระคุณครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ากำลังเชื่อมโยงประสานเนี่ยท่านสุภมาศท่านจะนัดทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกองค์กรสมาคมเช่าซื้อไทยสมาคมลีสซิ่งไทยสมาคมธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสคบ.คปภ.ประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ย
1: ทุกอย่างเลย
2: มาประชุมกันประชุมกันเสร็จปั๊บอ้าวลีสซิ่งนะยืดเวลาผ่อนรถให้เขาหน่อยเขาจมน้ำนะนี่ผ่อนบ้านอยู่น
1: ะ
2: ธนาคารช่วยดูคุยกับแบงก์หน่อยนะผ่อนสั้นผ่อนยาวเงี้ยเนี่ยคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
1: เพราะว่าผู้ที่ได้ผลกระทบตอนนี้ก็ส่วนใหญ่รถที่ซื้อมาก็จับไฟทั้งนั้นเน
2: า
1: ะ
2: เดี๋ยวเราจะไปคืบหน้านะครับเดี๋ยวทีมงานต่อหรือยังเดี๋ยวจะเริ่มต้นคุยสายกับคุณอังร
1: ้าน
2: จำหน่ายน้ำขายน้ำดื่มอยู่ที่บ้านสร้างจังหวัดประจีนบุรีแล้วก็จะคุยท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิ
1: วงเลอวุฒิน
2: ะครับเดี๋ยวเข้าสายมาด้วยกันนะครับจากทานน้ำใจของพี่น้อง NBT รวมใจของเราคุณอังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณอัง
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: ครับแล้วก็ท่านอำเภอเศรษฐวุฒิครับสวัสดีครับอ่อนยังนะ
1: ต่อสายท่านอำเภอมาเลยนะครับ
2: คุณอังก็วันก่อนท่านอำเภอมาคุยกับเรา
1: ว่า
2: บ้านสร้างตอนนี้น้ำบ้านเธอเป็นไงบ้างตอนนี้ล่าสุดรายงานน้ำก่อน
5: ตอนนี้ก็น้ำล้อมรอบไปหมดแล้วค
2: ่
5: ะ
2: น้ำได้ล้อมรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านอำเภอเศรษฐวุฒิครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะท่านอำเภอ
6: สวัสดีครับพี่หนอมคุณผลครับ
2: ครับมีคุณอังเจ้าของร้านน้ำด้วยนะคุณอังทักทายท่านอำเภอได้เลย
5: สวัสดีค่ะท่านนายอำเภอค่ะ
6: สวัสดีครับคุณอังเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ว่าได้น้ำเยอะเลยวันนี้เนี่ยจากเมื่อวานที่ออกข่าวทีวีกันนะครับ
2: ครับถามคุณอังนินทานายอำเภอผมหน่อยเป็นไงนายอำเภอคนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างทำงานดีไหม
5: ต้องขอบคุณท่านมากๆค่ะเก่งมากที่บล็อกตลาดแล้วก็บล็อกอำเภอเราไว้ได้ค่ะ
1: บล็อกตลาดบล็อกอำเภอ
5: เข้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อกับข้าวซื้อของกันได้ค่ะใช่ยังเอารถเข้าตลาดกันได้
2: ล็อกพื้นที่ไข่แดงเทศบาลเอาไว้ให้ชาวบ้านยังมีที่ซื้อของได้เนาะไม่ท่วมกันทั้งหมดนะ
5: ใช่อันนี้ไม่ใช่ชมแต่อังนะคะน้องๆที่อยู่ทางประจันตคามก็ชมมาค่ะ
2: ท่านต้องย้ายจากบ้านสร้างไปประจันตคามแล้วทั้งนั้น
1: ท่านอาจจะต้องดูสองพื้นที่
5: ต้องบอกว่านายอำเภอบ้านสร้างบล็อกน้ำไว้อยู
2: ่เอาทีนี้ที่FC รายการของเราช่วยกันน้ำคนละแพ็คคนละขวดตกลงได้น้ำกี่ขวดครับ
5: ตอนนี้ยอดล่าสุด840แพ็คนะคะ 18,080 ขวด
1: ค่ะ 18,080
5: ขวดแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าน่าจะยังมีโอนเข้ามาอยู่แต่เดี๋ยวหนูจะรวมอีกทีนึงนะคะ
2: ครับ
5: จะรวมอีกทีนึงจ้ะแต่ตอนนี้ล่าสุดที่ตัวรวมล่าสุดคือ840แพ็คเป็นน้ำทั้งหมด 1,080 ขวด
1: 10,000 กับ80ขวด
5: ถ้า 10,000 กับ80ขวดขอโทษค่ะ
2: 10,080 ขวดอ๋อก็ท่านอำเภอไปรับเลยได้หรือเปล่าครับเนี่ยหรือยังไงหรือจะไปส่ง
6: เดี๋ยวผมไปรับเองได้ครับเพราะคุณังนี่เดี๋ยวปริมาณมันเยอะแพ็คเยอะเดี๋ยวใช้รถยกสูงของพอไปรับแล้วก็อยู่ห่างจากอำเภอ1กิโลเองครับ
2: นะครับก็พอจะแบ่งเบาท่านอำเภอนะวันก่อนถามว่าอยากได้อะไรช่วยชาวบ้านบ้างนะครับอาหารเป็นยังไงท่านบอกมีแต่ว่าต้องการน้ำเห็นว่าปลาเยอะมากกุ้งเยอะมากเลยครับท่านฮะแถวนั้น
6: ใช่ครับเพราะว่าหลุดจากบ่อครับหลุดจากบ่อที่เลี้ยงนะครับบ่อที่นี่ก็เสียหายโดยสิ้นเชิงครับบ่อปลาเนี่ยรวมๆ500ล้านบาทนะครับมูลค่าที่เสียหายไปครับปลาจะเยอะครับปลาเยอะครับ
2: ปลาเยอะนะครับเพราะงั้นขาดน้ำตอนนี้นะครับก็ขอบคุณเฮียเดชาเลิศเดชากับครอบครัวร้านทองสีโต๊ะกังเนี่ยมาคนเดียว350แพ็คเลย
1: อ๋อเหรอฮะ
2: นะประธานชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมคุณสมพงษ์สวัสดีสุขคุณสุรางรัตน์นะครับคุณน้องฝนเราด้วย
1: นิสาการ
2: นิสาการนะฮะ
1: บอกว่าโอ้อยากร่วมช่วยไหมบอกโอ้อยาก
2: ครอบครัวผมเพื่อนบ้านชวนกันทำไหนบอกไปช่วยน้ำเพลน้ำท่วมหน่อยคนบ้านเราน้ำท่วมหมดแล้วนะ
1: พอก่อนเข้ารายการพี่ยังบอกว่า 9,000 กว่าแพ็คอยากจะได้หมื่น
2: อยากขวด
1: หมื่นขวดนะ
2: ตอนนี้ก็ได้180แล้วแล้วก็เข้าใจยังมาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวก็คุณอังก็รวบรวมนะเพราะว่าคนที่จะบริจาคนี่ก็คือผมให้เขาโอนเงินไปที่ร้านคุณอังโดยตรง
1: ใช่เพราะว่าฝนก็โอนไปที่ร้านโดยตรง
2: แล้วก็ส่งสลิปมาให้ผมให้รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ตอนนี้ได้น้ำปั๊บน้ำเพิ่มสักครู่เดี๋ยวก็ไปรับนะท่านนะ
6: ครับผมพร้อมเลยครับพร้อมไปรับครับ
2: ครับก็เป็นทานน้ำใจจากพี่น้อง NBT ครับท่านครับ
6: ครับกับขอบคุณทางทีม NBT ทางพี่หนอมคุณฝนครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: คุณท่านนายอำเภอด้วย
2: คุณอังก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวก็แจ้งเธอไปอีกทีหนึ่งนะ
5: ได้ค่ะเดี๋ยวอังประสานงานกับพี่หนอมนะคะ
2: ครับ
5: ว่ามีเพิ่มมาอีกเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวยกเอาโฟล์คลิฟต์ยกขึ้นรถให้ค่ะ
2: ครับครับแล้วก็แถมน้ำเผื่อท่านนายอำเภอไปสักแพ็คนึงนะ
5: เดี๋ยวมีแถมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูก็เอาไปให้บางยางอยู่พอดีเอาน้ำไปให้บางยางคุณยายก็พายเรือมาขอน้ำไปจอดรอทางโน้นคุณยายก็พายเรือมาขอก็ให้ไปอยู่ค่ะ
2: ครับตอนที่คุยกับคุณอังก็บอกว่า
5: ใครมาพักแรมอยู่ข้างคุณบาทหนูก็แจกค่ะน้ำ
2: ดีมากทำบุญได้บุญน้องเอ้ยแต่ตอนที่โทรไปขอน้ำชื่อน้ำกับเขาบอกว่าพี่ไม่ขอต่อรองไม่ขอลดราคารู้ว่าน้ำท่วมเธอก็ยากซื้อราคาของเธอนะเราก็ช่วยตั้งใจช่วยเธอช่วยชาวบ้านขอบคุณท่านอำเภอนะท่านนะยังลุยน้ำกันอยู่ต่อนะสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลย
2: ครับผมสวัสดีครับแล้วก็นะถ้าผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวผมค่อยรวบรวมมาเอ่ยชื่อกันวันพรุ่งนี้เนาะ
1: ได้ค่ะ
2: ว่าท่านใดที่มาคนละขวดคนละแพ็คจำนวนอะไรเท่าไหร่จะได้มาขอบคุณกันอีกทีนึง
1: ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจาคได้เป็นน้ำนะคะโดยรายการ
2: ติดต่อนายอำเภอโดยตรงเลย
1: ใช่ติดต่อนายอำเภอเลย
2: ถ้าจะผ่านรายการนี้ก็ทักมายังยินดีอยู่
1: ใช่ค่ะ
2: ต่อเขาต้องอยู่อย่างน้อย1เดือนนะ
1: ใช่
2: รองผู้ว่าบอกใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่า4อาทิตย์ถึง5อาทิตย์อะเกินเดือนด้วย3
2: ผมว่าเกินเผลอๆ2เดือน
1: เพราะน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นนะไม่ว่าจะใช้กินหรือใช้ชำระล้างอะไรต่าง
2: ๆครับ
1: หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
8: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดคลาสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภาพรที่เจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพิธีบวชป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมครั้งนี้โดดเด่นและทรงคุณค่าคือการขับเคลื่อนผ่านพลังบวรหรือบ้านวัดราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่พิธีบวชป่าถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำความเชื่อทางศาสนามาเป็นเกราะคุ้มกันธรรมชาติการนำผ้าจีวรมาผูกรอบต้นไม้ใหญ่เป็นกุศโลบายเตือนใจไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้กับพื้นป่าชัยประการเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐพระสงฆ์และชุมชนให้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันเย็นวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณอัตภพรปานกลัดดำเนินรายการครับ สวัสดีครับคุณอัตภพรครับ
1: สวัสดีครับคุณทรงพลครับครับและนอกจากเรา2คนวันนี้นะครับยังมีทีมงานนะครับบรรณาธิการวันนี้ครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานโดยคุณอรัญญาชมชื่นครับและ Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับก็มาพบเจอกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 15:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
2: ครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือประชุมครม.วันนี้ฮะก่อนเข้าวาระพิจารณาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะก็ได้ใช้เวลาหารือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับเพราะท่านนายกก็ลงพื้นที
1: ่
2: แล้วก็มอบหมายท่านเอกนิติเนี่ยเป็นประธานในการดูแลในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับปัญหาหลักตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะครับก
1: ็
2: คุยกันแล้วครับในที่ประชุมเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนประชุมครม.นะฮะก็ท่านก็จะเน้นย้ำนะครับเรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ออกมาช่วยหน่อยนะครับรู้แล้วว่าตอนนี้คมนาคมก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่อยากจะให้เพิ่มเติมเรื่องของการบริการรถยกให้กับประชาชนที่จมน้ำเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนรถจมน้ำเนี่ยต้องเสียค่ารถยกเนี่ยโอ้โหเป็นพันนะครับ
1: ครับ
2: เออแล้วไม่ใช่ว่าเรียกแล้วจะมา
1: ใช่ต้องใช้เวลาด้วย
2: ต้องต่อคิวนะฮะแล้วก็ทางด้านของประกงประกันถ้ามีก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะยกรถไปซ่อมที่ไหนเนี่ยโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญ
1: เป็นเรื่องใหญ่นะ
2: ใช่ก็เลยเน้นย้ำว่าให้กระทรวงคมนาคมช่วยหน่อยนะฮะช่วยเหลือในการบริการรถยกรถยนต์ประชาชนที่ท่วมแล้วก็จมน้ำไปยังที่หมายนะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการและคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็รับไม้ต่อไปนะครับก็คงจะได้เห็นเรื่องของรถยกนะฮะน่าจะฟรีนะครับถ้ามาจากกระทรวงคมนาคม
1: นะครับ
2: อันน
1: ี้ก็ฟรีด้วย
2: ใช่แล้วก็จะน่าจะต้องไปดำเนินการทั่วประเทศนะฮะเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ภัยกำลังจะมาในบางพื้นที่
1: โดยเฉพาะภาคตะวันออกพี่จ๊อบช่วงนี้เนี่ยกระหน่ำเลยไม่ว่าจะเป็นที่นครนายกปราจีนบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่เนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องด้วย
2: ครับแถวๆองครักษ์เนี่ยรังสิตนี่ก็ครบยังพอสมควร
1: ครับ
2: 12คลอง13นะฮะอ่ะต้องไปดูการส่วนกระทรวงสาธารณสุขฮะให้ออกมาช่วยประชาชนเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมนะครับเขาก็จะมีอาชีวะอะไรพวกนี้มาช่วยเหลืออยู่แล้วนะฮะกระทรวงแรงงานก็มีนะฮะในการที่จะช่วยประชาชนในเรื่องของการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับท่านก็เน้นย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขช่วยเพิ่มเติมหน่อยออกมาซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมให้ฟรีหน่อยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF World Bank 2026ฮะ 12-18 ตุลาคมแม้จะมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพแล้วแต่ยังคงมีการประชุมครม.นะครับเพราะความเดือดร้อนของประชาชนอะไรต่างๆรอไม่ได
1: ้
2: หยุดเราไม่หยุดนะฮะครม.ก็จะมีการเลื่อนประชุมนะครับพุธที่14ตุลาคมแทนนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของระบบประกันภัยพิบัตินะครับที่จะคุ้มครองประชาชนจากภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะท่านทรงพลค่ะแล้วก็ท่านอัธพรค่ะ
1: ครับคุณพลอยทะเลครับทราบว่าครม.เนี่ยได้มีมติระบบประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
3: ค่ะก็ประกันโครงการประกันภัยพิบัติค่ะเป็นระบบประกันภัยแห่งชาติที่รัฐบาลเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนนะคะ
2: คร
3: อบคลุมกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแล้วก็ที่สำคัญก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ที่ผ่านมาค่ะ
2: ครับก็คือว่าถ้าภัยเกิดขึ้น1ตุลาคมก็จะเริ่มคุ้มครองตรงนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะหลังจาก1ตุลาคมก็สามารถคุ้มครองได้1ปีค่ะตามหลักค่ะ
2: อืมครับ พอเกิดภัยเสร็จปุ๊บเนี่ยประชาชนสงสัยครับว่าเงินค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ยังไงครับต่อ1ครัวเรือนฮะ
3: การคุ้มครองนะคะก็จะมี3ภัยหลักค่ะได้แก่อุทกภัยนะคะซึ่งรวมไปด้วยทั้งน้ำป่าโคลนถล่มวาตภัยนะคะรวมทั้งพายุฟ้าผ่าและแผ่นดินไหวค่ะรวมสึนามิด้วยเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้างแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยค่ะส่วนกำหนดให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะคะในกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายสินไหมทดแทนส่วนแรกค่ะ10,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะ
2: ค
3: แล้วก็ส่วนของแผ่นดินไหวจะจ่ายใน 5,000 บาทนะคะในส่วนแรกต่อ1หลังคาเรือนและสามารถจะพิจารณาตามหลักความเสียหายค่ะประกันก็จะลงพื้นที่เพื่อมาดำเนินการต่อว่าทรัพย์สินที่เสียหายบริเวณบ้านหรือต่างๆค่ะสามารถเคลมได้ถึง 100,000 บาทค่ะก็รวมเป็นเพิ่ม 9,500 บาทค่ะ
1: ทีนี้สำหรับช่องทางแล้วก็ขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์แต่ละประเภทเนี่ยสามารถที่จะทำได้ยังไงบ้างครับ
3: ค่ะประชาชนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อทำประกันไม่ต้องสมัครกรมธรรม์เองนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันนะคะสิ่งที่ต้องทำที่ประชาชนต้องรับทราบเลยค่ะคือเก็บหลักฐานความเสียหายนะคะบริเวณบ้านเรือนเช่นภาพถ่ายวิดีโอสภาพบ้านแล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหายค่ะเตรียมเอกสารแสดงตัวตนและเอกสารที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามที่บริษัทกำหนดนะคะจากนั้นก็ยื่นเคลมตามกระบวนการของกรมธรรม์ค่ะ
2: ครับท่านรองครับเชิญครับเชิญฮะ
3: และสำหรับช่องทางนะคะเบื้องต้นระบบนะคะจะใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและปภ.เมื่อทางการประกาศเขตภัยพิบัติผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมเอกสารไว้ได้เลยค่ะและสามารถที่จะส่งช่องทางนะคะเคลมไปที่เว็บไซต์ thainetcat.org ค่ะหรือ LINE @thainetcat หรือศูนย์บริการลูกค้านะคะในเขตพื้นที่ของท่านค่ะในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะ
2: ครับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการประกันภัยพิบัติตรงนี้แหละครับคือถ้าเทียบกับการจ่ายเงินเยียวยาของรัฐบาลในรูปแบบเดิมกับโครงการใหม่เนี่ยผลดีหรือว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
3: การใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ในรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ก็มีความแตกต่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนค่ะ
2: ครับ
3: ในรูปแบบเดิมนะคะจะเป็นการช่วยเหลือแบบเชิงรับนะคะจะต้องรอให้เกิดภัยพิบัติก่อนรัฐบาลจึงจะที่สามารถจะอนุมัติงบประมาณช่วยได้และเป็นการช่วยเหลือแค่เฉพาะกิจเท่านั้นค่ะซึ่งมักใช้เวลานานและมีขั้นตอนในการตรวจสอบหลายขั้นตอนค่ะแต่ระบบใหม่ก็จะเรียกว่าเป็นระบบเชิงรุกมีการเตรียมงบประมาณและทำสัญญารองรับความเสียหายล่วงหน้าผ่านบริษัทประกันภัยค่ะทำให้มีความแน่นอนรัฐไม่ต้องตั้งงบฉุกเฉินค่ะ
2: ครับแล้วระบบการจ่ายเงินน่าจะรวดเร็วกว่าใช่ไหมฮะรวดเร็วกว่าระบบราชการเพราะว่าเป็นระบบประกันภัยยังไงก็ต้องจ่ายโดยบริษัทประกันภัยอย่างรวดเร็วถ้าพิสูจน์ความเสียหายได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะเพราะแบบเดิมนะคะประชาชนต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายค่ะหลายครัวเรือนแล้วก็ต้องรวบรวมรายชื่อรออนุมัติเบิกจ่ายซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนค่ะแต่ว่าระบบใหม่ก็จะกำหนดกรอบเวลาการจ่ายเงินสินไหมส่วนแรกได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะภายใน15วันหลังจากที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติค่ะ
2: อ๋อครับมีกรอบกำหนดเวลาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายค่าสินไหมภายใน15วันหลังจากประกาศภัยพิบัติใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะภายใน15วันค่ะ
2: โอ้ครับถือว่าเร็วมากนะฮะแค่2สัปดาห์อ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ
1: ก็ถือว่าได้ใช้เลยนะครับตั้งแต่1ตุลาคมมาเนี่ยก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ทันเหตุการณ์พอดีเลย
2: ครับ
3: ครับ
2: มาดูอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะก็เห็นว่ามีกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยขึ้นเทียบท่าแถวชลบุรีล่าสุดเนี่ยจะมาที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเหรอครับรายละเอียดเป็นยังไงฮะ
3: ใช่ค่ะก็จะมีนะคะเป็นการนำกำลังพลเดินทางเข้ามานะคะเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเป็นกองทัพสหรัฐนะคะกว่า 5,000 นายนะคะที่ขึ้นมาในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ครับที่กองเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจำนวน2ลำเนี่ยมีกำหนดเข้าเทียบท่าในที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับ
3: ค่ะที่ผ่านมาก็จริงๆวันนี้วันที่6ใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: ซึ่งเทียบท่าในวันที่4ถึง9ค่ะตุลาคมที่ผ่านมาที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกค่ะของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: แล้วได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานไหนบ้างไหมครับในการบูรณาการทางด้านของการรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ยังไงบ้างไหมครับ
3: มีค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่เมื่อวานเนี่ย5ตุลาที่ผ่านมาค่ะนายพิพัฒน์ราชกิจประการเองนะคะท่านรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับท่านชอนโอนิลค่ะที่เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐค่ะประจำประเทศไทยนะคะเพื่อมาพูดคุยแล้วก็กระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือไทยสหรัฐค่ะโดยเฉพาะด้านคมนาคมและการเดินเรือนะคะให้ได้รับในการทำไซเบอร์ต่อไปแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานค่ะส่วนการประสานงานระหว่างหน่วยงานใดในการบูรณาการความปลอดภัยนะคะก็จะมีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตป้องกันกองกำลังสหรัฐค่ะประจำประเทศไทยโดยมีการประชุมวางแผนจะตั้งกลุ่มประสานงานเฉพาะกิจไว้บริเวณพื้นที่เรียบร้อยค่ะ
2: ครับการที่สหรัฐอเมริกายกพลขึ้นบกที่ภูเก็ตจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ยังไงครับ
3: ค่ะก็ช่วยกระตุ้นแน่นอนค่ะในด้านการท่องเที่ยวการบริโภคแล้วก็สร้างรายได้ให้สะพัดแก่ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงนะคะกรมการคมนาคมการขนส่งต่างๆเพราะว่าล่าสุดตัวดิฉันเองก็เพิ่งเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมาเช่นกันค่ะก็จะได้เห็นตอนไปเดินในตลาดในชุมชนหรือว่าในบริเวณร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีทหารของอเมริกาค่ะก็ได้เจออยู่หลายท่านค่ะเลยรู้สึกว่าถ้ามาคำนวณเป็นหัวค่าใช้จ่ายต่อ1ท่านต่อบุคคลถ้าตีเป็นว่าใช้1วันวันละ1ท่านท่านละ 1,000 บาทอย่างเงี้ย 5,000 คนก็ตกวันละ5ล้านบาทเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วมาใช้เวลาอยู่จังหวัดภูเก็ตประมาณ5วันก็คิดว่าน่าจะได้รายได้เป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า20ล้านค่ะ
2: ครับเพราะว่าผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพในการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยฮะ
3: ถูกต้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตเองก็เตรียมตัวจะเข้าหน้าไฮค่ะเพราะยังเป็นโลซีซั่นอยู่ฉะนั้นการมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
1: ครับแล้วสำหรับของการยกพลขึ้นบกของทหารอเมริกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยสะท้อนถึงการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารแล้วก็ยุทธศาสตร์รวมถึงความร่วมมืออันดีและพันธมิตรที่ยาวนานระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกายังไงบ้างครับ
3: ค่ะเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะเป็นพันธมิตรทางทหารที่มีมายาวนานค่ะระหว่าง2ประเทศรวมถึงแสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ความพร้อมในการรองรับภารกิจระดับนานาชาติค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะฝ่ายสหรัฐเองก็เสนอให้ไทยพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเคปทาวน์ค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานพร้อมหารือประเด็นการขนส่งทางทะเลผลกระทบจาก IMO Net Zero Framework ค่ะและความร่วมมือด้านพลังงานท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ
2: ครับครับท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงประชาชนนะฮะชาวภูเก็ตในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับทางด้านของสหรัฐอเมริกาฮะ
3: ก็ขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะและผู้ประกอบการร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะต้อนรับพลทหารด้วยรอยยิ้มความเป็นมิตรและการให้บริการที่เป็นธรรมนะคะเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอันยอดเยี่ยมของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลค่ะ
2: ครับครับขอบคุณท่านรองโฆษกมากนะครับที
4: ่ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
5: อเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อให้เรารู้ทันเตรียมพร้อมและรับมือได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยแทบที่จะไม่มีเวลาให้ตั้งตัวเลยนั่นก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยคิดว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นอินโดนีเซียหรือประเทศที่อยู่ตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเมียนมาเมื่อวันที่28มีนาคมพ.ศ.2568ซึ่งแรงสั่นสะเทือนนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่เราคิดเลยนะครับผม ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดจากอะไรพื้นโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับแต่จะประกอบไปด้วยแผ่นเปิดโลกหลายๆแผ่นที่มีการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆอยู่ตลอดเวลาบริเวณแนวรอยเลื่อนหินใต้พื้นดินอาจจะถูกแรงดันแรงตึงหรือแรงเฉื่อยสะสมเอาไว้เป็นเวลานานเมื่อแรงสะสมมากเกินกว่าหินจะรับไหวหินก็จะเกิดการแตกหรือเลื่อนตัวอย่างฉับพลันพลังงานจำนวนมากจึงถูกปล่อยออกมาเป็นคลื่นไหวสะเทือนเดินทางผ่านพื้นโลกและเมื่อคลื่นเหล่านั้นเดินทางมาถึงบริเวณที่เราอยู่เราก็จะรู้สึกถึงการสั่นของพื้นดินสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจก็คือแผ่นดินไหวหนึ่งครั้งนั้นไม่ได้ทำให้ทุกพื้นที่นั้นสั่นแรงเท่ากันความรุนแรงที่เรารู้สึกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งระยะทางจากศูนย์กลางความลึกของแผ่นดินไหวสภาพของชั้นดินรวมถึงรูปแบบและความสูงของอาคารจึงเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่บนพื้นดินนั้นแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าคนที่อยู่บนชั้นสูงๆของอาคารเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอาคารจะโยกหรือแกว่งอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ตั้งอยู่บนชั้นตะกอนของดินอ่อนการสั่นบางความถี่เนี่ยสามารถถูกขยายขึ้นได้เมื่อรวมกับธรรมชาติและอาคารสูงที่สามารถแกว่งตัวได้จึงทำให้ผู้ที่อยู่บนชั้นสูงๆเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นได้มากกว่าคนที่อยู่ด้านล่างนั่นเองคำถามต่อมาก็คือแล้วประเทศไทยเรานั้นมีความเสี่ยงมากแค่ไหนในประเทศไทยเรานั้นไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บ่อยเท่ากับประเทศที่อยู่ตรงรอยต่อของแผ่นเปิดโลกโดยตรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงประเทศไทยนั้นมีแนวรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่หลายกลุ่มโดยเฉพาะในทางภาคเหนือภาคตะวันตกและบางส่วนของภาคใต้และเราก็ยังสามารถได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วยดังนั้นสิ่งที่ควรจำไว้ก็คือแผ่นดินไหวนั้นอาจจะไม่เกิดใกล้บ้านเราแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถเดินทางมาถึงเราได้และในสิ่งที่ทำให้แผ่นดินไหวนั้นต่างจากภัยพิบัติหลายชนิดนั่นก็คือปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีที่สามารถบอกได้อย่างแม่นยำว่าแผ่นดินไหวครั้งต่อไปนั้นจะเกิดขึ้นในวันไหนเวลาไหนและตรงจุดใดแต่ว่าเราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ใดนั้นมีความเสี่ยงสามารถศึกษาจากรอยเลื่อนและประเมินความน่าจะเป็นในระยะยาวได้แต่ยังไม่สามารถระบุเวลาที่เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุนั่นเองเริ่มจากภายในบ้านของเราเองนั่นก็คือลองสำรวจดูว่ามีตู้สูงชั้นวางของโทรศัพท์กระจกหรือสิ่งของหนักที่สามารถล้มลงมาได้หรือไม่ของหนักก็ไม่ควรที่จะวางไว้บนชั้นสูงเหนือศีรษะและเฟอร์นิเจอร์สูงก็ควรยึดกับผนังให้มั่นคงเพราะว่าถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวตอนที่เรานอนหรือว่าเรากำลังทำงานเนี่ยสิ่งของที่ตกลงมาเนี่ยอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้นั่นเองจากนั้นก็ควรรู้ว่าเส้นทางออกจากบ้านหรือว่าสำนักงานนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเป็นอาคารสูงให้รู้ตำแหน่งบันไดหนีไฟและจุดรวมพลว่าอยู่บริเวณใดอีกอย่างนึงที่ควรเตรียมไว้ก็คือกระเป๋าฉุกเฉินที่มีน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank นกหวีดและสำเนาเอกสารสำคัญถ้าหากว่าในครอบครัวนั้นมีเด็กมีผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ควรคิดไว้ล่วงหน้าด้วยว่าถ้าต้องอพยพนั้นจะพาออกไปอย่างไรและผมมีคำสามคำที่อยากจะให้คนผู้ฟังนั้นจำให้ได้เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อพื้นเริ่มสั่นขึ้นมานะครับมอบป้องกันและเกาะมอบก็คือลดตัวลงให้ใกล้กับพื้นเพื่อไม่ให้แรงสั่นนั้นทำให้เราล้มป้องกันคือใช้แขนป้องกันศีรษะและลำคอและถ้ามีโต๊ะที่แข็งแรงก็ให้เข้าไปหลบที่ใต้โต๊ะเกาะก็คือจับโต๊ะหรือสิ่งของที่ใช้กำบังเอาไว้เพราะว่าโต๊ะนั้นอาจจะเคลื่อนจากแรงสั่นและอาจทำให้สิ่งของที่อยู่ชั้นบนนั้นล่วงลงใส่เราและเป็นอันตรายได้หลายคนเนี่ยเมื่อรู้สึกว่าตึกกำลังสั่นก็จะคิดวิธีรีบวิ่งออกจากอาคารทันทีแต่ว่าในช่วงที่อาคารยังสั่นอยู่เนี่ยการวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราล้มหรือว่าถูกกระจกปูนฝ้าเพดานและสิ่งของตกใส่ได้ดังนั้นถ้าอยู่ภายในอาคารให้ป้องกันตัวเองก่อนเลยอย่าวิ่งและอย่าใช้ลิฟต์ขณะที่กำลังเกิดแผ่นดินไหวรอจนแรงสั่นหยุดแล้วจึงประเมินสถานการณ์พร้อมกับอพยพออกจากทางบันไดจำง่ายๆครับถ้าพื้นกำลังสั่นสิ่งแรกไม่ใช่การวิ่งแต่คือการป้องกันศีรษะและลำคอของเราให้ปลอดภัยก่อนสำหรับช่วงแรกของรายการเนี่ยเราก็ได้รู้จักที่มาของแผ่นดินไหวความเสี่ยงในประเทศไทยรวมถึงวิธีการเตรียมตัวเบื้องต้นแล้วนะครับหลังจากพักฟังเพลงสักครู่เนี่ยในช่วงที่2เราจะมาดูกันว่าถ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจริงเราควรจะทำอย่างไรในแต่ละสถานการณ์รวมถึงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ถล่มเพื่อดูว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นให้อะไรเป็นบทเรียนกับเราบ้างนั่นเองแล้วพบกันช่วงหน้าครับผม

0: รียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวในช่วงแรกนั้นเราได้ดูแล้วว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและควรจะเตรียมตัวอะไรไว้ล่วงหน้าทีนี้เราลองสมมติว่าถ้าหากเรากำลังนั่งทำงานอยู่ตามปกติเนี่ยแล้วจู่ๆโต๊ะเริ่มสั่นโคมไฟแกว่งประตูเริ่มขยับและรู้สึกได้ว่าอาคารนั้นกำลังโยกสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือตั้งสติแล้วใช้หลักมอบป้องเกาะจากช่วงที่แล้วและถ้ามีโต๊ะที่แข็งแรงให้หลบอยู่ใต้โต๊ะใช้แขนป้องกันศีรษะและลำคอและจับโต๊ะเอาไว้อยู่ให้ห่างจากหน้าต่างหรือกระจกสูงตู้สูงและชั้นวางของอย่าเสียเวลาไปหยิบกระเป๋าโน้ตบุ๊กหรือของมีค่าของเหล่านั้นซื้อใหม่ได้นะครับแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ถ้าอยู่ในอาคารสูงเนี่ยก็ใช้หลักเดียวกันครับและเพิ่มเป็นอย่าวิ่งลงบันไดในขณะที่อาคารกำลังสั่นและห้ามใช้ลิฟต์ในอาคารเมื่อแรงสั่นหยุดแล้วเนี่ยก็จึงพยายามอพยพออกทางบันไดไปยังจุดรวมพลหรือพื้นที่เปิดโล่งและอย่ายืนชิดตัวอาคารเพราะว่าอาจจะมีเศษกระจกปูนหรือว่าวัสดุเนี่ยหล่นลงมาใส่เราได้ถ้าหากอยู่กลางแจ้งให้พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดห่างจากตัวอาคารเสาไฟสายไฟป้ายขนาดใหญ่และต้นไม้ใหญ่ถ้าหากกำลังขับรถให้ลดความเร็วจอดในบริเวณที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการจอดใต้สะพานทางยกระดับเสาไฟหรืออาคารสูงและควรอยู่ในรถจนกว่าแรงสั่นจะหยุดอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือถ้าหากแผ่นดินไหวนั้นเกิดตอนกลางคืนและเรากำลังนอนอยู่ถ้าบริเวณเตียงไม่ได้อยู่ใต้ตู้หรือสิ่งของหนักที่อาจจะตกลงมาการอยู่บนเตียงและใช้หมอนป้องกันศีรษะกับลำคออาจจะปลอดภัยกว่าการรีบลุกและวิ่งฝ่าห้องที่มีความมืดพร้อมกับของตกอยู่รอบตัวสำหรับพื้นที่ชายฝั่งนั้นหากรู้สึกถึงแผ่นดินไหวรุนแรงหรือยาวนานผิดปกติหลังแรงสั่นหยุดควรติดตามคำเตือนเรื่องสึนามิทันทีและถ้ามีคำสั่งอพยพให้ขึ้นพื้นที่สูงหรือออกห่างจากชายฝั่งตามเส้นทางที่กำหนดไว้และเมื่อแรงสั่นหยุดลงอย่าเพิ่งคิดว่าทุกอย่างจะจบแล้วนะครับเพราะว่าหลังแผ่นดินไหวใหญ่อาจจะเกิดอัฟเตอร์ช็อคหรือแผ่นดินไหวที่ตามมาบางครั้งเกิดหลังเหตุการณ์หลักนั้นไม่กี่นาทีหรืออาจจะเกิดตามมาในอีกหลายวันหากรู้สึกถึงแรงสั่นอีกครั้งก็กลับไปใช้หลักการเดิมทันทีมอบป้องเกาะหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่ตรวจดูสภาพอาคารด้วยหากพบรอยแตกร้าวรุนแรงเสาหรือข้างเสียหายบันไดผิดรูปหรือได้ยินเสียงโครงสร้างรั่นก็ไม่ควรกลับเข้าไปจนกว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบหากได้กลิ่นแก๊สก็ต้องระวังเป็นพิเศษไม่ควรจุดไฟไม่ควรสูบบุหรี่และไม่ควรเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟโดยไม่จำเป็นเพราะประกายไฟนั้นอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือว่าระเบิดได้และอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหวก็คือข่าวลือเช่นอีกหนึ่งชั่วโมงนี้จะมีลูกใหญ่กว่าเดิมแน่นอนหรือคืนนี้จะเกิดอีกครั้งในเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ข้อมูลลักษณะนี้ไม่ควรจะรีบแชร์เพราะปัจจุบันนั้นไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถบอกเวลาแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำในลักษณะนั้นให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือประกาศจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลังจากที่ฟังกันมาแล้วทีนี้เรามาถึงกรณีตัวอย่างที่ทำให้คนไทยจำนวนมากนั้นหันมาสนใจเรื่องแผ่นดินไหวมากขึ้นนั่นก็คือเหตุการณ์ในวันที่28มีนาคมพ.ศ. 2568ในช่วงบ่ายวันนั้นเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ประเทศเมียนมาโดยสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS รายงานขนาดประมาณ 7.7 ริกเตอร์โดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้หลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากนั้นที่อาศัยอยู่ในอาคารตึกสูงรู้สึกว่าอาคารนั้นแกว่งมีการอพยพคนออกจากสำนักงานห้างโรงพยาบาลและคอนโดมิเนียมหลายแห่งแต่ว่าเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดในเหตุการณ์หนึ่งของประเทศไทยนั้นก็คือการพังถล่มของอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.แห่งใหม่บริเวณเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยอาคารดังกล่าวนั้นยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเมื่อแรงสั่นสะเทือนมาถึงอาคารขนาดใหญ่พังถล่มลงมาภายในเวลาไม่นานทำให้คนงานจำนวนมากติดอยู่ในซากอาคารจากนั้นจึงเกิดภารกิจค้นหาและกู้ภัยครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแพทย์วิศวกรอาสาสมัครและทีมค้นหา ต้องทำงานท่ามกลางซากคอนกรีตและเหล็กจำนวนมหาศาลและยังต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากอาร์เตอร์ช็อครวมถึงซากโครงสร้างที่อาจจะเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลาเหตุการณ์นี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่คำว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วอาคารถล่มเพราะหลังจากนั้นมีการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสอบสวนอย่างละเอียดว่าเหตุใดอาคารจึงพังเสียหายอย่างรุนแรงได้เช่นนี้ผลการตรวจสอบที่เปิดเผยภายหลังพบกับประเด็นที่ต้องพิจารณาในหลายด้านทั้งระบบโครงสร้างรายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างและคุณภาพของวัสดุบางส่วนดังนั้นสิ่งที่ควรเข้าใจก็คือแผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์ที่มากระทบกับอาคารแต่ความเสียหายของอาคารนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหวเพียงอย่างเดียวยังขึ้นอยู่กับว่าอาคารที่ได้รับการออกแบบมาอย่างไรใช้วัสดุแบบไหนก่อสร้างตามมาตรฐานหรือไม่และโครงสร้างมีความสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้มากน้อยเพียงใดและนี่คือบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้ภัยพิบัติไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของธรรมชาติแต่มันเกี่ยวข้องกับความพร้อมของคนอาคารระบบเมืองและมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้วยสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่การพยายามเดาว่าแผ่นดินไหวครั้งต่อไปนั้นจะเกิดเมื่อไหร่แต่คือรู้ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเราต้องทำอย่างไรก่อนเกิดเหตุเตรียมบ้านให้ปลอดภัยรู้ทางออกรู้ตำแหน่งบันไดหนีไฟและเตรียมของใช้จำเป็นขณะเกิดเหตุให้ใช้3หลักมอบป้องและเกาะไม่วิ่งไม่ใช้ลิฟต์และป้องกันหัวศีรษะกับลำคอหลังเกิดเหตุให้ระวังอัฟเตอร์ช็อคตรวจสอบการบาดเจ็บตรวจสอบอาคารไฟฟ้าและแก๊สและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพราะสำหรับแผ่นดินไหวเราอาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวหลังจากมันเกิดขึ้นแล้วเวลาที่เรามีจริงๆนั้นก็คือก่อนวันที่มันจะเกิดความรู้เพียงไม่กี่ข้อนั้นการซ่อมเพียงไม่กี่ครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆในวันที่ทุกอย่างปกติแต่ในวันที่พื้นเริ่มสั่นนั้นสิ่งเรานั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราตัดสินใจให้ถูกต้องในเพียงเวลาไม่กี่วินาทีสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้ทันสารพันภัยแล้วขอให้ผู้ฟังทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสทชลบุรี FM 99.7

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมมาสัญจรยังวัดทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งมีท่านพระอธิการพรชัยประสันโนเป็นเจ้าวาดวัดทับพริกท่านผู้ชมครับวัดทับพริกนั้นเป็นวัดที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของศาสนานั้นนะครับก็คือมีพระศาสดามีพระไตรปิฎกนะครับมีเสนาสนะต่างๆอุโบสถก็เป็นเขตสีมาซึ่งพระสงฆ์ท่านจะทำสังฆกรรมนอกจากนั้นครับท่านผู้ชมวัดทับพริกนั้นมีพุทธรูปเก่าแก่ก็คือพระมหากัจจายนะนะครับซึ่งรอดพ้นจากการถูกไฟไหม้นะครับมีเทรานุภาพนะครับมีปฏิหารพุทธศาสนิกชนก็มาเคารพสักการะบูชากันอย่างเนืองแน่นนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจของวัดทับพริกตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกันขอเชิญติดตามรับชมได้เลยครับ

อาเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะวันนี้อาตมาภาพได้มานั่งอยู่ที่วัดทับพลิกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วที่มาตรงนี้มานั่งอยู่นี้ก็มานั่งอยู่กับท่านพระอาจารย์พรชัยประสันโนเจ้าวาดวัดทับพลิกการที่ได้มานั่งตรงนี้เพราะมีเรื่องเล่ามีความเป็นมาก็คือว่าเมื่อปีพ.ศ. 2567อาตมาได้จัดโครงการบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนแล้วก็ได้หาสถานที่เดินทางการปฏิบัติธุดงควัตนำพาเณรเดินธุดงควัตเพื่อจะมาฝึกการปฏิบัติธรรมเดินทางประกาศศาสนานำพาการปฏิบัติของสมณเณรให้เกิดความฝึกความอดทนก็ได้มาที่วัดทับพลิกซึ่งวัดทับพลิกนี้มีความเป็นมาสมัยก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประสาทพัฒนกิจหลวงพ่อฝ้ายท่านได้เคยมาที่นี่นะมาให้ขวัญกำลังใจกับทางรั้วของชาติโดยมาแจกเหรียญพิทักษ์ชายแดนนะสมัยเมื่อปีพ.ศ. 2520ถึง23-24โดยประมาณนะก็ในช่วงนั้นเกิดสงครามข้างรั้วชายแดนเขมรมีการพบปรากันและได้มาเขาพระที่พาเนรมาปฏิบัติก็ได้มาพบสถานที่นี้รู้ประวัติของวัดนี้ว่าเป็นสถานที่ที่เกิดภัยสงครามเกิดไฟไหม้วัดแล้วก็มาคุยติดต่อกับท่านเจ้าวาดท่านก็บอกว่าวัดนี้มีสิ่งที่เหลือจากไฟไหม้ในตอนที่เกิดสงครามในกรณีหลวงพ่อสังกจายถือเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ศรัทธาของญาติโยมนะที่เหลืออยู่องค์เดียวนะจึงได้เอามาตั้งปฏิสถานไว้ณที่นี้ที่อยู่ข้างหลังอาตมานี้เพื่อให้ญาติโยมนั้นมากราบไหว้บูชาท่านเจ้าวาดได้เล่าให้ฟังถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเพราะว่าญาติโยมถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของญาติโยมที่ต้องมากราบไหว้นั่นก็เจริญพรนะโยมเนาะมาโอกาสที่จะมาที่วัดก็มากราบไหว้ขอพรได้เป็นพระเก่าแก่อายุหลายปีแล้วที่รอดพ้นจากการถูกไฟไหม้ก็เอาปฏิสถานไว้เหมือนหัวใจของวัดทีเดียวที่วัดทับพลิกของเรานี้นะพระอาตมาได้พาเนรมาเดินธุดงค์มากราบมาไหว้แล้วก็พาเนรไปนอนปรากฏที่ป่าตรงนั้นก็ท่านเจ้าวาดก็บอกว่าเป็นที่ฝังเป็นที่นอนตายเกินกราดของผู้ที่ประสบภัยสงคราม

0: ถววัดนี้ตะก่อนนี่อยู่ที่ไหน
1: อยู่ฝั่งถนนฝั่งน้องอ่ะอยู่เจ็ดใกล้ข้างคลองฝั่งน้องอ่ะ
0: ฝั่งโน้นชื่อวัดอะไร
1: วัดสะปทุมครับ
0: วัดสะปทุม
1: ครับ
0: ที่ทราบถึงหลวงพ่อท่านบอกว่าวัดนี้ตอนสงครามเนี่ยถูกไฟไหม้นะ
1: มันสาเหตุจากว่ามีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยจับเฉลยได้ก็ไม่คิดว่าทางน้องเจ้ามันติดตามอย่างเร็วอ่ะเขาบุกเข้ามาเลยมาแย่งเฉลยกลับเสร็จแล้วก็เจอต่อสู้กันก็เผาเป็นศาลาเป็นแบบเป็นศาลาคล้ายๆศาลา
0: เผาวัดอย่างนั้น
1: น่ะครับเผาวัด
0: เป็นว่าวัดนี้สมัยหลวงพ่อฝ้ายมาแจกในพิทักษ์ชายแดนแล้วเกิดมีการถูกอัคคีภัยในทางสงครามใหม่จึงได้ย้ายวัดมาไว้ที่นี
1: ่ครับ
0: ย้าย
1: มาฝั่งนี
0: ้ย้ายวัดมาที่นี่มาสร้างตรงนี้แต่สมัยนั้นน่ะหลวงพ่อฝ้ายที่จะตอนที่นั้นจะสร้างโบสถ์พระมทายสร้างประมาณเริ่มสร้างมันปี1617อะไรประมาณนี้แหละแล้วสร้างมันได้ในระดับหนึ่งแล้วท่านก็ต้องพักเรื่องการสร้างโบสถ์ไว้เพื่อจะมาให้ขวัญกำลังใจกับทหารที่นี
1: ่
0: เอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งมาแจกพาเอาเอกสารมาแจกทหารตำน้ำพริกทำอะไรมาแจกมาให้กำลังใจแล้วก็มาแจกในพิทักษ์ชายแดนพาพระมาก็จะมีพระครูบาอาจารย์ต้องก็มีหลวงพ่อสมหมายแต่ก่อนเป็นหลวงพ่อสมหมายของวัดบวรวัดบวรเนี่ยอดีตเจ้าวาดคุ้มก่อนก่อนจะเป็นหลวงพ่อสมจริงนะแล้วหลวงพ่อจะพาพระทางจันทบุรีเนี่ยมาแจกเหรียญมาแจกของพระญาติโยมมาแจกของเอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งมาแจก
1: ผมก็มาเจอท่านตั้งกระจำได้ว่าผมเอาพระป่าไปทอดท่านจำได้ท่านก็บอกอ่ะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนครับบอกผมอยู่นู่นครับห้วยคล้ายนอนงั้นก็บอกท่านงั้นท่านบอกแล้วมากี่คนบอกผมมาคนเดียวครับมาดูเหตุการณ์งั้นไปจังหวะว่าทางฝ่ายอำเภอวัฒนานครเขาก็เลยส่งผมมาให้มาคอยปลดอาวุธเขมรตอนนี้เขมรมันไม่ข้ามที่นี่ไปข้ามเขาสารพีโน่นเรือนาเพอก็ให้ผมย้ายไปปลดอาวุธอยู่โน่นโอ้โหอาจารย์เขมรก็มาวัตภายอาวุธมามันเขาดีนะมาถึงเขาก็ปลดวางหมดทุกคนเขาไม่มีขัดขืนเลยแล้วก็บางผู้หญิงก็ข้าวก็เขาทำเป็นถุงขนาดนี้ยาวเยอะเอาข้าวสารใส่มาแล้วก็คล้องคอมาแบบไปใครๆงูคล้องคอเลยมามาพอเปิดใหญ่ลงทีก็พากันหมอบลาบวิธีการตอนนั้นน่าเสียวมากครับถ้าผมไม่เคยผ่านประสบการณ์พวกนี้มาก่อนผมก็คงจะอยู่ไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมผ่านประสบการณ์นี่มาจากประเทศลาวก่อนนะครับ
0: เป็นทหารมาก่อน
1: ผมไปลบลาวอยู่ตั้ง2ปีปีแรกไปอยู่ที่ปากแซ่แซ่สมชื่อ
0: เป็นทหารผ่านศึกผ่าน
1: แซ่แซ่สมชื่อไปวันที่2นี่ก็ไปอยู่ที่โรงแจ้งนี่กองพันผมส่วนใหญ่ก็กองพันผมไปจาก101ไปอยู่ที่โรงแจ้งสองหมู่ปืน
0: ครับ
1: อยู่บนยอดสกายเขาลงแจ้งก็อยู่ได้ปีหนึ่งพอดีก็จบภารกิจ
0: หรือว่ามีบุญนะครับหลวงตามีบุญมากๆเลยที่อยู่ในสนามรบลูกปืนตกใส่อะไรเนี่ยยังไม่ถึงกับต้องเสียชีวิตหรือว่าพิการผ่านมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย
1: โดนสะเก็ดไอ้อาเจอาร์เจครับผมตรงเนี้ย
0: อ๋อโดนหน่อยนึง
1: มันวัดหรือผมว่าโดนทางแบนนะโอ้โหเปี้ยโอ้โหหน้าหงายเลยอาจารย
0: ์
1: น้ำตามันมาจากไหนพอคลำแล้วมือสั่นคลำว่าแต่ออกไม่เข้า
0: ไม่เข้า
1: ไม่เข้าอ่ะก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นจะกรอดโอ้โหล่อไข่ดันเลยอากาครับ
0: ยิงใส่ถุงเลย
1: ครับตกไข่ดันเลยหัวกระสุนนี่ปากกระเสื้อเวทอ่ะขาเดินเลยอาจารย
0: ์
1: ไม่เข้า
0: เดี๋ยว
1: หงาย
0: มีของดี
1: หงายท้องอาจารย์หงายท้องอ่ะ
0: ท้องเลย
1: ครับ
0: มีของดีมีนี่ๆแต่ว่าพุทธคุณ
1: ก็ผมว่าบารมีของแม่ด้วยครับ
0: ครับ
1: สั่งแม่ผมฉีดชายพระตุงให้ผมมา
0: ครับ
1: ผมก็เอามัดเอวไว้ตลอดผมจะนึกว่าบารมีของแม่นี่โอ้ได้คุ้มครองชีวิตผมกับแม่พระธรณีไปอยู่ที่ไหนก็แล้วครับฝากชีวิตกับแม่ธรณีปลอดภัยครับปลอดภัยที่สุดปลอดภัยมาก
2: แต่อย่างดี
1: ครับ

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก ก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
8: ่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันแต่ก็ลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

ให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกอนลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควายหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยเลยครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึง การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยเลยครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุนะครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายก ก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับแล้วไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแท็กฟี่ฟ้องดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffy ฟ้องดูเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับ โดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายปีคองรองข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแหละครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.กระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดและครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทอทโดยยืนยันแล้วครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันเลยครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆ

0: ในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้ผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมหลวงนี่นะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะออนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ10โมงครึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนเขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได
2: ้
1: ก็ไปตามบ้านบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยร้อยสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแต่ละภาพแล้วมารวบรวมกันเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาที่การอำเภอคลองขลุ่งท่านมารับเสด็จด้วยและก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่หนึ่งกับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้มูลใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองผู้ว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพ เมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรนะไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าสารากลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงอะนะเป็นตลาดนัดคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้งสองต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันธุ์หลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันอุตสิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอในอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักจะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกว่าอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพระเพ็ญพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งนะ11ครั้งซึ่งการ11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสารกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกำแพงเพชรมากคนกำแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
0: เรายังคงอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งโครงการสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาผ่านการเกษตรอย่างยั่งยืนเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ครับสวัสดีครับผมนายวีรศักดิ์ที่ชัยหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรครับครับสำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ก่อตั้งเมื่อวันที่31ตุลาคม2551นะครับตามหนังสือของราชเลขาธิการนะครับสำนักพระราชวังนะครับตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเกิดจากนะครับในช่วงนั้นนะครับมีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับราษฎรนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีการสูญเสียนะครับของผู้ปฏิบัติงานความได้ทราบถึงพระพันปีหลวงนะครับจึงได้มีพระราชดำริให้ตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับ3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ดำเนินโครงการนะครับก็มี3หมู่บ้านได้แก่บ้านป่าคานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองลานนะครับบ้านโลโคและบ้านป่าหมากก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอโกสัมพีนครนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งการดำเนินงานนะครับของสถานีนะครับก็ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรและก็ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กระทรวงต่างๆนะครับเพื่อจะสนองพระราชดำริให้เป้าหมายก็คือคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลครับการดำเนินงานของโครงการสถานีนะครับซึ่งในพระราชดำริของพระพันปีหลวงเนี่ยมีอยู่3ด้านหลักๆก็คือ1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ3ก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการสถานีนะครับได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับมาร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานใกล้เคียงครับทั้งภายในกรมเดียวกันนะครับกระทรวงเดียวกันแล้วก็ต่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านคมนาคมทุกหน่วยงานนะครับมาร่วมบูรณาการโดยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้เป็นผู้ประสานบูรณาการโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนนะครับที่ขับเคลื่อนโครงการสถานีนะครับซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพืชเกษตรที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรมูลค่าสูงโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชที่มีความสูงเป็นพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงและมีความทนทานกับความหนาวได้นะครับอย่างเช่นอะโวคาโดกาแฟหรือพืชเกษตรเมืองหนาวอื่นๆมาทดลองนะครับเพื่อเป็นการให้เกษตรกรใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการลดใช้สารเคมีนะครับก็จะมีเรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวพันธุ์ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยลดใช้การใช้สารเคมีมากที่สุดเพราะว่า1ก็คือเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับการใช้สารเคมีนอกจากมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้านบนด้วยนะครับ2เรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งบ้านพื้นที่รับผิดชอบของเรามีบ้านป่าคาบ้านป่าหมากและบ้านโลโคเนี่ยอยู่ใน2อำเภอคืออำเภอคลองลานและอำเภอโกสัมพีนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าเส้นทางการคมนาคมก็ยังเป็นทาง2ล่องล้อนะครับที่บางส่วนก็ยังได้รับการปรับปรุงบางส่วนก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อไปอยู่นะซึ่งก็ทำให้ความยากลำบากในการติดต่อมายังโลกภายนอกนะครับหรือว่าหมู่บ้านภายนอกเนี่ยยังเป็นมีข้อจำกัดอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเมื่อเวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการนำผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนมาจำหน่ายก็จะเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนนะครับพัฒนาให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความทุรกันดารแล้วก็ลดความลำบากของพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับก็มีการตั้งโรงเรียนแล้วก็มีการขยายผลนะครับเอาความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปเติมให้กับโรงเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2โรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านหนองแดงสาขาบ้านโลโคแล้วก็โรงเรียนบ้านคลองบัวแดงสาขาบ้านป่าคานะครับในส่วนงานที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลประจำตำบลนะครับที่ตั้งอยู่ก็คือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บที่เบื้องต้นนะครับเพื่อจะบรรเทาความ จ็บปวดในส่วนที่จะเข้ามาถึงยังโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยให้เบื้องต้นก่อนที่จะเกิดการสูญเสียนะครับอันนี้ก็มีการก่อตั้งในสถานีนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาตามพระราชบัญญัติประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้พี่น้องที่อยู่ในป่านะครับอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ไปซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับทำยังไงจะให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้มีมูลค่าสูงแล้วก็เรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆมาเสริมกันแล้วก็พยายามให้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในระหว่างชุมชนโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นะครับให้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานของโครงการสถานีในส่วนของผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการสถานีจนถึงปัจจุบันนะครับก็คิดว่า1ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการสถานีนะครับก็ได้รับความรู้ด้านการดูแลพื้นที่เกษตรกรของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับการจัดการเชื้อเพลิงการใช้ปุ๋ยหรือว่าการจัดการวัชพืชเนี่ยก็มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเสริมให้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงซึ่งในบ้านปากคาเนี่ยก็ถือว่าการใช้อะโวคาโดเป็นพืชเกษตรมูลค่าสูงนำพื้นที่อื่นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการปลูกพืชจำนวนมากๆนะครับก็เหลือการปลูกพืชพื้นที่จำกัดแต่ว่าสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเกษตรล้มลุกอย่างเช่นข้าวโพดนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่บ้านโลโคบ้านป่าหมากก็ยังมีพืชเกษตรกรอื่นที่เราสามารถเป็นเกษตรมูลค่าสูงเหมือนกันแต่ว่าผลผลิตของเขาจะออกกล้าช้ากว่าพืชเกษตรในพื้นที่อื่นนะครับอย่างเช่นเงาะหรือทุเรียนเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกแล้วก็ราคาไม่ตกต่ำเหมือนการปลูกในช่วงอื่นของในพื้นที่อื่นนะครับส่วนเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็ในพื้นที่นะครับก็มีการเรื่องของการดูแลเรื่องของการศึกษานะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพนะครับไปเติมความรู้เรื่องการขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่มีการศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับแล้วก็การดูแลถนนหนทางแล้วก็สะพานที่มีความยากลำบากในการเชื่อมต่อกันก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการในส่วนของการสร้างจิตสำนึกนะครับก็จะมีเรื่องของการอบรมให้เยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่านะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้มีความรู้แล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองแล้วก็อบรมเยาวชนเรื่องของครูป่าไม้สนองพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราได้รับดำเนินการมาทั้งสองโรงเรียนแล้วก็คิดว่าเด็กๆก็มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อผู้ปกครองหรือที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับส่วนเกษตรกรและก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีการร่วมกันนะครับสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการร่วมกันนะครับปลูกป่าในช่วงวันสำคัญนะครับการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่านะครับแล้วก็ในส่วนของการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่าอุทยานชาติของวังเจ้านะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมชุมชนนะครับในการลดฮอตสปอตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าจุดความร้อนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนของตัวเองในพื้นที่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผมในส่วนของการติดตามงานนะครับในของโครงการสถานีของเราเนี่ยเป็นโครงการลำดับที่18นะครับที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริเนี่ยแต่ว่ามีการติดตามงานผ่านทางองคมนตรีนะครับซึ่งการติดตามงานขององคมนตรีก็จะมีติดตามมาเป็นระยะนะครับก็ตั้งแต่ก่อตั้งโครงการสถานีจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ได้เอาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ผลการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของ การเอาข้อมูลต่างๆนะครับมารายงานแล้วก็เพื่อจะให้ข้อมูลเนี้ยได้ทราบไปถึงการขับเคลื่อนโครงการสถานีครับในนามของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นอย่างมากนะครับที่ได้สนองงานของพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้นำแนวทางพระราชดำรินะครับมาส่งเสริมมาต่อยอดมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพรุ่งนี้พบกับสวท.กระบี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: ตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสี

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
8: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
9: นายสมศักดิ์พฤกษ์ไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดพร้อมด้วยในงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบัตรภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดดำเนินการและความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอยากดำเนินการรวมตรวจสอบข้อที่จริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เมกะ
11: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไป

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้

0: ุณและทุกคนบนท้องถนน
1: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณกำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.7

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอยอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์มีพระราชสวนีให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนจึงก่อเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 8,000 ไร่ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีอีกทั้งยังได้ร่วมใจกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างรายได้และความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ชุมชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยชุบชีวิตประสบกรณิกรไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนดุจดังสายน้ำแห่งชีวิต
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28
3: นะคะหลายพื้นที่ก็น้ำแห้งแล้วหลังจากที่ฝนหยุดตกแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังระบายน้ำไม่หมดในยามที่น้ำท่วมนะคะการส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยมักจะทำได้ยากเนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่นน้ำลึกและแรงเกินไปรถยนต์เข้าถึงได้ยากในปัจจุบันจึงได้มีการนำอุปกรณ์หลายอย่างมาประยุกต์ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยเพจนัดมงคลนาวินนะคะเขาได้โพสต์เมื่อวันที่29กันยายน2569เล่าเรื่องปิดทองหลังพระในยามวิกฤตถอดรหัสโดรนพระราชทานกับภารกิจเงียบของทุกเหล่าทัพที่ไร้แสงแต่ต่อลมหายใจประชาชนในยุคที่สังคมมักมองเห็นเรื่องที่มีสปอตไลท์ส่องถึงมีการทำงานเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบที่สุดนั่นคือการระดมสรรพกำลังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกเหล่าทัพที่ลงพื้นที่กอบกู้ชีวิตประชาชนโดยไม่ได้มุ่งหวังพื้นที่สื่อใดๆจุดเริ่มต้นของยุทธการเชิงเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นอย่างเงียบตั้งแต่วิกฤตมหาอุทกภัยภาคเหนือเมื่อกันยายน2567ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากจนเรือกู้ภัยและกำลังพลไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นปัญหาคอขวดที่ยากที่สุดก็คือการจัดส่งช่วงสุดท้ายจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์สนับสนุนให้เหล่าทัพนำไปปรับใช้ในภารกิจกู้ภัยทันทีและในสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภาพสะท้อนการทำงานภาคสนามที่รวดเร็วและแม่นยำปรากฏให้เห็นผ่านการบูรณาการของเหล่าทัพกองทัพเรือนำโดรนพระราชทานลงพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมขังสูงในชุมชนและซอยลึกเพื่อบินสำรวจพิกัดสื่อสารสองทางผ่านลำโพงและหย่อนเสบียงอาหารน้ำดื่มลงสู่ระเบียงบ้านผู้ประสบภัยในกรุงเทพปริมณฑลโดยตรงอย่างแม่นยำกองทัพอากาศกองบิน3เมื่อวันที่27กันยายน2569ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับทีมเครือข่ายโดนเหี่ยวบูรพาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจบินลำเลียงสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณหมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วอย่างรวดเร็วและทั่วถึงนอกจากภารกิจโดรนแล้ว ทุกเหล่าทัพยังคงผนึกกำลังร่วมกันทำงานเบื้องหลังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกองทัพบกส่งรถบรรทุกยกสูง FTS ลุยน้ำลึกจัดรถครัวสนามพระราชทานปรุงอาหารร้อนๆหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และส่งทหารช่างท่อสะพานเชื่อมเส้นทางที่ถูกตัดขาดกองทัพเรือเดินเครื่องติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายมวลน้ำออกสู่ทะเลและใช้เรือยางท้องแข็งลาดตระเวนช่วยเหลือในจุดที่เข้าถึงยากกองทัพอากาศสนับสนุนการบินลาดตระเวนถ่ายภาพทำแผนที่น้ำท่วมและเตรียมเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและกู้ภัยสำหรับภารกิจเร่งด่วนกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการกองทหารพัฒนาระดมเครื่องจักรหนักรถขุดรถตักและรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่เข้าฟื้นฟูพื้นที่ในมุมมองของนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมการปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนคุณค่าทางยุทธศาสตร์3ประการประการแรกก็คือยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นตัวตั้งการเลือกใช้ขีดความสามารถเฉพาะทางและเทคโนโลยีโดรนจากทุกเหล่าทัพมาทะลวงจุดอับทางกายภาพวัดผลสำเร็จจากการรอดชีวิตและความอิ่มท้องของประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ประการที่สองประสิทธิภาพที่ไม่ต้องเป่าประกาศความเงียบในการปฏิบัติงานช่วยให้กำลังพลทุ่มสมาธิไปที่หน้างานจริงการใช้โดรนสกายฮอคและโดรนกู้ภัยอื่นๆช่วยลดความเสี่ยงชีวิตของเจ้าหน้าที่ในกระแสน้ำเชี่ยวและพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างยอดเยี่ยมประการที่สามตาข่ายรองรับทางสังคมที่มองไม่เห็นในยามที่ประชาชนรู้สึกโดดเดี่ยวกลางกระแสน้ำการมีสิ่งบรรเทาทุกข์ลอยลงมาจากฟากฟ้าคือเครื่องยืนยันว่ามีสายพระเนตรและความห่วงใยคอยดูแลอยู่เสมอนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงเมตตาและพระราชทานเครื่องมือช่วยชีวิตนี้มาอย่างเงียบๆเพื่อพยุงลมหายใจของประสบนิกรและขอขอบคุณกำลังพลของทุกเหล่าทัพและทีมงานกู้ภัยทุกนายที่ตั้งใจทำงานหนักอยู่หลังม่านยอมเปียกยอมเหนื่อยโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดนอกจากรอยยิ้มและความปลอดภัยของประชาชนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เพจนัดมงคลนาวินนะคะเขานำมาเล่าค่ะและสืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยพิบัติเป็นประจำทุกปีนะคะเมื่อวันที่1กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเมื่อวันที่22กันยายน2569กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าว ต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้แก่ประชาชนและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2569ที่เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินค่าเบี้ยประกันภัยรวม 15,500 ล้านเพื่อใช้ระบบประกันภัยเป็นกลไกช่วยเหลือและชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นสำหรับวงเงิน 15,500 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันที่อยู่อาศัยแบบกลุ่ม 15,000 ล้านบาทและค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม500ล้านบาทโดยกระทรวงมหาดไทยเสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 10,000 ล้านบาทและส่วนที่เหลือ 5,500 ล้านบาทขอใช้จากงบประมาณปีถัดไปพร้อมขออนุมัติก่อนหนี้ผูกพันเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยตลอดระยะเวลาคุ้มครองโครงการดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังตามข้อมูลจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569รวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นรวดเร็วและครอบคลุมมากกว่าเดิมผ่านกลไกการถ่ายโอนความเสี่ยงจากสาธารณภัยหรือ Risk Transfer ด้วยระบบประกันภัยทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือผ่านกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่นสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ซึ่งกำหนดเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยเสนอให้ยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวสำหรับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติฉบับใหม่เริ่มมีผลเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการใช้งบประมาณภายใต้โครงการประกันภัยรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์หรือผู้เช่าอาศัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบฐานข้อมูลและแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมและเป็นธรรมกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นควรให้มีการประเมินผลและความคุ้มค่าของระบบประกันภัยภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองรวมถึงพิจารณาแนวทางในระยะต่อไปเพื่อให้ระบบประกันภัยพิบัติสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและไม่สร้างภาระทางการคลังแก่ภาครัฐอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีหลักประกันเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ต้องรอการพิจารณาเยียวยาเป็นรายเหตุเพียงอย่างเดียวแต่มีระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ต้องออกแบบระบบไม่ให้การจ่ายเงินซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

เรามาพูดคุยถึงเรื่องโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติต่อนะคะต่อมาเมื่อวันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคอนเฟอเรนซ์ด่วนกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนายอนุทินกล่าวว่าวันนี้รัฐบาลได้ออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติรัฐบาลตระหนักดีว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นได้และส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเท่านั้นแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้ารัฐบาลจึงได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวสำหรับทุกครัวเรือนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดทำประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติสำหรับกรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองภัย3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนต่อหลังคาเรือนส่วนการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนนายอนุทินกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นการนำกลไกของระบบประกันภัยและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายความเสี่ยงช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนรองรับความเสียหายจากภัยพิบัติและบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนลดความกังวลว่าเมื่อเกิดเหตุใดก็ตามจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำความคุ้มครองในระดับครัวเรือนอย่างครอบคลุมทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อสามารถนำไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายว่าหากประสบภัยน้ำท่วมในระดับใดจะได้รับความคุ้มครองเท่าไรหรือหากบ้านเรือนได้รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซ่อมแซมเป็นจำนวนเท่าใดเป็นต้นอย่างไรก็ตามการเกิดภัยพิบัติขึ้นภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงเงินประกันภัยกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำแค่ปีเดียวแต่จะทำปีต่อปีจึงขอให้ทุกคนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วสรุปรายละเอียดเงื่อนไขและกรอบความคุ้มครองโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยซึ่งภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศฟรี
พื่อสร้างหลักประกันรองรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้คุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ต่ออายุประกันภัยแบบปีต่อปีสรุปอัตราค่าชดเชยและเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยพิบัติกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนกำหนดอัตราจ่ายเงินชดเชยและเงินสินใหม่ทดแทนแยกตามความเสียหายไว้ชัดเจนดังนี้ 1. ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนกรณีอุทกภัยจ่ายความเสียหายเบื้องต้นทันที 10,000 บาทส่วนความเสียหายที่เกินจากเบื้องต้นจ่ายตามจริงไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวาตภัยจ่ายความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนความเสียหายที่เกินจากเบื้องต้นจ่ายตามจริงไม่เกิน 95,000 บาทกรณีแผ่นดินไหวจ่ายความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนความเสียหายที่เกินจากเบื้องต้นจ่ายตามจริงไม่เกิน 95,000 บาทกรณีภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน 2. ความคุ้มครองชีวิตคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2ล้านบาทต่อคนเงื่อนไขการรับสิทธิ์และภัยที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการคาบเกี่ยวของช่วงเวลาและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาดังนี้ผู้ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมก็คือ อัตรา 9,000 บาทผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนสิทธิ์การขอรับเงินจ่ายชดเชยตามการเกิดภัยเป็นครั้งๆนับภัยพิบัติเป็นรอบๆไม่สามารถรับซ้ำซ้อนในเหตุการณ์เดียวกันได้หากเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่หลังวันที่1ตุลาคม2569จะเข้าเกณฑ์รับเงินชดเชยจากระบบประกันภัยพิบัติทันทีขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อเกิดภัยพิบัติหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยที่ผู้ที่จะได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือช่องทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับเมื่อเกิดภัยนะคะ

่ะเราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับการได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่เกิดน้ำท่วมนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องพูดกันก็คือเรื่องของพื้นที่ทางการเกษตรนะคะในช่วงน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็มีเกษตรกรผู้ประสบภัยไม่น้อยนะคะมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายมากมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569โดยหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้สำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปและให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ฉบับเดิมที่เคยประกาศเอาไว้เมื่อปี2564นะคะเงื่อนไขสำคัญในการรับความช่วยเหลือก็คือเกษตรกรผู้ประสบภัยจะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดลองราชการสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านพืชได้มีการกำหนดวิธีการเงื่อนไขแล้วก็อัตราการช่วยเหลือดังนี้ค่ะกรณีพืชเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงจำกัดความช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ข้าวจะช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,640 บาทพืชไร่และพืชผักช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 6,800 บาทกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจนชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและสามารถฟื้นฟูได้หรือผลผลิตเสียหายให้ความช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ30ไร่ช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 3,400 บาททั้งนี้เมื่อรวมความช่วยเหลือกรณีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิงกับกรณีชะงักการเจริญเติบโตแล้วจะต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่กรณีพื้นที่เพาะปลูกถูกทับถมหากพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้หรือทำให้พืชผลเสียหายหากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการขุดลอกได้รัฐจะช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายซากวัสดุที่ทับถมพื้นที่นั้นเพื่อให้กลับมาใช้เพาะปลูกได้ให้ความช่วยเหลือในขนาดพื้นที่ไม่เกิน5ไร่ช่วยเหลือในอัตราเหมาจ่ายไร่ละ 16,000 บาทส่วนกรมปศุสัตว์นะคะก็เร่งช่วยเกษตรกรจากอุทกภัย10จังหวัดหลังจากพบสัตว์เลี้ยงในพื้นที่น้ำท่วมรวม 715,370 ตัวเกษตรกรได้รับผลกระทบ 2,313 รายเบื้องต้นพบสัตว์ตายและสูญหายในจังหวัดระยองและแม่ฮ่องสอน 20,000 กว่าตัวนะคะขณะที่อพยพสัตว์ออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเปิดเกณฑ์เยียวยาโดยโคสูงสุด 35,000 บาทต่อตัวกระบือสูงสุด 39,000 บาทต่อตัวและแปลงหญ้าเสียหายไร่ละ 3,180 บาทข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่เดือนกันยายนถึงปัจจุบันพบพื้นที่ได้รับผลกระทบใน10จังหวัดได้แก่ชัยนาทสระบุรีปราจีนบุรีระยองสระแก้วนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีแม่ฮ่องสอนและอุทัยธานีครอบคลุม20อำเภอ44ตำบล84หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 2,313 รายสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมรวม 715,370 ตัวประกอบด้วยโค 3,358 ตัวกระบือ 2,460 ตัวสุกร 8,075 ตัวแพะและแกะ 2,202 ตัวและสัตว์ปีก 699,275 ตัวรวมถึงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบ267ไร่จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบสัตว์ตายและสูญหายในจังหวัดระยองและแม่ฮ่องสอนรวม 20,000 กว่าตัวนะคะแบ่งเป็นโค1ตัวกระบือ1ตัวและสัตว์ปีกอีก 20,000 กว่าตัวกรมปศุสัตว์จะเร่งสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยในระยะเร่งด่วนกรมปศุสัตว์ได้แจกหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแล้ว 22,000 กิโลกรัมหรือ22ตันอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยง
381,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะและวิตามินจำนวน 6,500 ชุดรวมถึงแจกถุงยังชีพสัตว์และส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569กรณีโคตายหรือสูญหายกำหนดอัตราช่วยเหลือตัวละไม่เกิน 13,000 บาทถึง 3,500 บาทตามช่วงอายุและช่วยเหลือไม่เกิน5ตัวต่อรายกระบือช่วยเหลือตัวละไม่เกิน 15,000 บาทถึง 39,000 บาทตามช่วงอายุและไม่เกิน5ตัวต่อรายขณะที่สุกรช่วยเหลือตัวละไม่เกิน 1,500 ถึง 3,000 บาทตามช่วงอายุไม่เกิน10ตัวต่อรายส่วนแพะและแกะช่วยเหลือตัวละไม่เกิน 1,500 บาทถึง 3,000 บาทตามช่วงอายุไม่เกิน10ตัวต่อรายสำหรับสัตว์ปีกนะคะอัตราความช่วยเหลือแตกต่างกันตามชนิดและช่วงอายุทั้งไก่พื้นเมืองไก่ไข่ไก่เนื้อเป็ดไข่เป็ดเนื้อเป็ดเทศและนกกระทาโดยจำนวนสูงสุดที่ให้ความช่วยเหลือต่อรายจะแตกต่างกันตามประเภทของสัตว์ค่ะส่วนแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้กำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายด้านประมงนะคะก็ช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์น้ำตายหรือสูญหายให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินหรือสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำอาหารสัตว์น้ำวัสดุทางการประมงตามความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้กุ้งก้ามกามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลไร่ละ 12,350 บาทไม่เกินรายละ5ไร่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนคิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยงไร่ละ 4,480 บาทไม่เกินรายละ5ไร่สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันตารางเมตรละ350บาทไม่เกินรายละ80ตารางเมตรหากคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินต่ำกว่า390บาทให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ390บาทท่านสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านค่ะ

ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับเกษตรกรสวนทุเรียนเป็นการตอบกระทู้ของสมาชิกวุฒิสภาเรื่องการปรับแนวทางมหานครผลไม้จันทบุรีหลังติดข้อจำกัดเดินหน้าตลาดนำการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้เกษตรกรเมื่อวันที่1ตุลาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ

จังหวัดจันทบุรีมีการผลักดันมาตั้งแต่ปี2548โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่ตั้งตลาดกลางภาคตะวันออกและมีการสำรวจพื้นที่และออกแบบโครงการแต่ต่อมาพบข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณทำเลที่ตั้งและข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เห็นว่าภาครัฐควรเน้นบทบาทสนับสนุนและอำนวยความสะดวกขณะที่ภาคเอกชนควรเข้ามามีบทบาทในการลงทุนและบริหารจัดการจึงมีการชะลอโครงการในเวลาต่อมาในปี2561มีการรื้อฟื้นโครงการอีกครั้งและเสนอของงบประมาณ940ล้านบาทแต่พบข้อจำกัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นว่าโครงการไม่เข้าข่ายโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. 2562จึงไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวได้สถานการณ์ผลไม้ไทยเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งปริมาณผลผลิตผู้ประกอบการและตลาดหากนำโครงการรูปแบบเดิมกลับมาเสนอก็อาจติดข้อจำกัดเดิมเราจึงต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนางสุปจีกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันการส่งออกผลไม้ไทยอาทิทุเรียนขยายตัวอย่างมากจากประมาณ 150,000 ตันในปี 2548 เป็นกว่า 1 ล้านตันในปี 2568 ขณะที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มจากประมาณ 2,700 ล้านบาทเป็น 143,000 ล้านบาทและในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2569 มีมูลค่าประมาณ 145,892 ล้านบาทสูงกว่ามูลค่าทั้งปีของปี 2568 แล้วสะท้อนถึงศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนางสุภจีกล่าวว่าในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานเชิงรุกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการดูแลคุณภาพและมาตรฐานการทำตลาดล่วงหน้าและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งโดยประสานงานเส้นทางผ่านเวียดนามไปจีนและเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มเติม40ช่องทางเพื่อให้การส่งออกผลไม้ไม่ติดขัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การส่งออกทุเรียนยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงปรับแนวทางจากการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดผลผลิตล้นตลาดมาเป็นการใช้ตลาดนำการผลิตโดยให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและทูตพาณิชย์เร่งศึกษาความต้องการของตลาดแต่ละประเทศล่วงหน้าทั้งสายพันธุ์ขนาดคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดสำหรับฤดูกาลถัดไปพร้อมเร่งเปิดตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปโดยนำคณะทูตจากประเทศต่างๆลงพื้นที่แหล่งผลิตทั้งจังหวัดจันทบุรีและภาคใต้เพื่อทำความรู้จักทุเรียนไทยหลากหลายสายพันธุ์ทั้งทุเรียนพรีเมียมและทุเรียน GI โดยเน้นคุณภาพรสชาติและลักษณะของเนื้อทุเรียนไม่ใช่พิจารณาเฉพาะขนาดอย่างเดียวพร้อมกันนี้จะเร่งส่งเสริมการแปรรูปผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งปัจจุบันพึ่งพาการส่งออกผลสดเป็นหลักเพื่อรองรับผลผลิตที่มีขนาดหรือคุณลักษณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของฤดูกาลและอุปสงค์โดยให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเร่งเก็บข้อมูลความต้องการของแต่ละตลาดและทำตลาดสินค้าแปรรูปควบคู่ไปด้วยเพื่อเตรียมรองรับฤดูการผลิตปี2570สำหรับจังหวัดจันทบุรีได้หารือร่วมกับจังหวัดภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพื่อศึกษาแนวทางการแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการขณะที่ภาครัฐทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกนางสุภจีระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ทิ้งเป้าหมายในการยกระดับการบริหารจัดการผลไม้ครบวงจรและพร้อมรับข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภาไปหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยจะเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ทันทีทั้งการสร้างตลาดล่วงหน้าการศึกษาความต้องการของตลาดการเปิดตลาดใหม่และการเพิ่มการแปรรูปเพื่อให้การบริหารจัดการผลไม้ของไทยมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรไทยมีตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะ

การสร้างตลาดล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ฤดูการผลิตช่วยลดความเสี่ยงจากผลผลิตกระจุกตัวและความผันผวนของราคาขณะเดียวกันการเพิ่มช่องทางการแปรรูปจะช่วยรองรับผลไม้ที่มีขนาดหรือคุณลักษณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดผลสดลดการสูญเสียและเปลี่ยนผลผลิตให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในระยะยาวถ้าสิ่งใดที่เคยทำติดข้อจำกัดเราต้องปรับวิธีการไม่ใช่ทำแบบเดิมแล้วติดปัญหาเดิมดิฉันยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้และจะเดินหน้าต่อเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเกษตรกรนางสุปจีกล่าวในตอนท้ายนะคะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับจากการบริหารจัดการเรื่องทั้งภัยพิบัตินะคะรวมถึงเรื่องตลาดผลไม้ด้วยรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนไวชลกรนะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนหรือจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและครอบผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วก่อให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเอง นะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสารพบมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตทางตอนออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนักศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้นะฮะเจอกับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569นะครับในเส้นทางของ FM 92.5 MHz ที่เราได้ติดตามรับฟังกันนะครับหลังข่าวภาค9นาฬิการวมถึงทางเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจเดิมนะฮะเรามีเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเพจที่เป็นข่าวอ่านนะข้อความสำคัญอะไรต่างๆอยู่ในเพจนั้นนะครับส่วนเพจ PR ก็จะเป็นเพจที่ไลฟ์นะครับนะไลฟ์สดของรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วยกันบอกต่อฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้เสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้อของสภากาชาดไทยนะการบริจาคโลหิตในปีนี้นะครับใครบริจาคโลหิตในปีนี้3ครั้งนะครับก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับก็นะสวยงามมากนะครับผมอยากยืนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกล้องจะมองไม่เห็นนะฮะสวยงามมากนะครับนี่เสื้อสวยงามมากนะครับคนที่ยังไม่บริจาคในปีนี้คงจะไม่ทันเดี๋ยวรอโปรเจกต์หน้านะครับแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคนที่บริจาคมาแล้ว3ครบ3ครั้งในปีนี้จะได้เสื้อใส่นะครับนี่กิฟบอสนะครับหนาวนี่นะครับก็นะสภากาชาดไทยก็ต้องการเลือดนะครับเป็นคลังเลือดบ้านเรานะทุกกลุ่มนะแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้มอบให้นะผู้ให้นะก็ไปบริจาคกันได้ไม่จำเป็นต้องไปสภากาชาดไทยนะครับไปที่โรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะครับไปบริจาคเลือดนะครับนะฮะก็ผมนี่60ครั้งแล้วคุณฟังนะ60ครั้งแล้วแล้วช่วงนี้เนี่ยที่สภากาชาดไทยคนที่บริจาคตั้งแต่วันที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะ4ถึง9นะที่สภากาชาดไทยจะได้ข้าวจากข้าวหอมประทุมด้วย5กิโลนะครับนะข้าวของปทุม5กิโลนะจากสโมสรไลออนเนี่ยเขาจะมอบใ

ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ครับรอบชิงชนะเลิศนะที่เกโลราบุงกาโน่นะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยครับนะเข้าชิงกับอินโดนีเซียนะก่อนเข้าชิงการมีแฟนๆฟุตบอลคุณณัฐนนท์ใช่อินโดนีเซียเหรอผมก็ใช่สิอินโดนีเซียอ๋อเขาแข่งในอาเซียนผมว่าฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าเป็นเรื่องของเขา เขามาลังถูกกติกาคืออินโดนีเซียเนี่ยใช้นักเตะนะครับลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะโอนสัญชาติมาอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะถึงฟุตบอลเดี๋ยวเล่าก่อนอินโดนีเซียเนี่ยนะเขาวางแผนไว้ในอนาคตนะคือวางแผนก่อนหน้านั้นแล้วแหละนะว่าจะทำยังไงให้ฟุตบอลโลกของเขาเนี่ยติดท็อปร้อยได้ก่อนนะฮะเพื่อจะไปฟุตบอลโลกอย่างเร็วที่สุดนะก็วางแผนกันโดยประธานฟุตบอลของอินโดนีเซียนะครับเมื่อก่อนเคยคุมทีมอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจขออภัยนะก็ไปหาแนวทางว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเมื่อก่อนก็เคยเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นั่นแหละก็ไปหาลูกครึ่งนะลูกเซี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับฮอลแลนด์ก็จะมีนักเตะที่เป็นแบบ1ระดับ1ก็คือระดับทีมชาตินะระดับทีมชาตินะเยาวชนทีมชาติอะไรต่างๆแล้วก็เทียร์1เนี่ยคือระดับสูงของเขานะฮะระดับที่2คือระดับที่เคยติดทีมชาติเคยติดเยาวชนชุดต่างๆอยู่ในการกลุ่มในกลุ่มคัดเลือกนะทีมชาติอยู่ในกลุ่มระดับที่2นะอยู่ในวงเวียนเนี่ยเคยติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าเคยคัดเลือกส่วนในระดับที่3ก็คือระดับที่นะคือก็เล่นได้เล่นในลีกต่ำกว่าได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะมาคัดเลือกไม่มีชื่ออยู่ในระบบการคัดเลือกนะนี่แหละครับกลุ่มนี้แหละฮะกลุ่มระดับ3นี่แหละที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลของอินโดนีเซียไปเฟ้นหามานะทำเรื่องของการโอนสัญชาติมานะซึ่งนักกีฬาอยากบางคนก็อยากนะมาคงมาเล่นอินโดนีเซียนะก็รากเงาอาจจะอยู่ที่นี่นะครับก็ได้เงินค่าจ้างนะก็ต้องการที่จะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังนะนะมีค่าจ้างมีรายได้มีนะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังอยู่ในยุโรปพอเป็นนักฟุตบอลดังก็อยู่ในแสงเนี่ยก็บางคนก็มาแบบนี้นะนี่คือคร่าวๆของอินโดนีเซียและเขาเกือบทำสำเร็จนะเขาเกือบจะไปฟุตบอลโลกนะเขาเข้ารอบลึกๆอาเซียนคัพไปต่างๆเนี่ยเพราะนี่แหละครับแผนของเขาที่วางไว้เป็นสเต็ปแบบนี้นะเล่าให้ฟังผิดไหมไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดนะครับเส้นทางเขาไปอย่างแบบนั้นส่วนของเราก็ทำเหมือนกันแต่เราทำนักเตะที่ลูกครึ่งเราไปดูพ่อไทยแม่ต่างชาตินะแม่ไทยพ่อต่างชาติอะไรประมาณนี้แหละนะนะครับก็เป็นลูกครึ่งเราก็มีหลายๆคนใช่ไหมจูดเบลนะน้องแมคคินสันนะครับน้องลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยกุตับซ่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เล่นอยู่นะที่บีจีก็เป็นลูกครึ่งนะหลายคนก็เป็นลูกครึ่งนะนี่เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมเป็นอินโดนีเซียมาแต่เนเธอร์แลนด์ทั้งทีมไม่ใช่ครับเขาก็เป็นเส้นทางเขาที่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎของฟีฟ่าอยู่แล้วแล้วก็ประเทศเขาถูกกฎหมายประมาณนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้นะเล่ายาวนะคุณผู้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังก่อนเพื่อให้เราได้เข้าใจกันนะครับเมื่อวานนี้เราชิงกับอินโดนีเซียเราแรงกิ้ง94ของโลกส่วนอินโดนีเซีย118ของโลกนะครับเรามาชนะในแชมป์กลุ่ม B ชนะ2แพ้1ส่วนอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A ชนะ2เสมอ1นะครับของเราเมื่อวานนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็เกมรุกก็จะเป็นชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์ที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะมีธีรศักดิ์เผยพิมายกับสุภชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็มีสารัตน์อยู่เย็นกับคณะคำยกนะครับครึ่งแรกก็สู้กับอินโดนีเซียได้สนุกครับอินโดนีเซียนี่เขารูปร่างสูงใหญ่นะกองหน้าของเขาตัวสูงมากนะนะก็เขาใช้การโยนเข้ามาครอสจากริมเส้นทั้งสองข้างแต่เรารับมาอย่างเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าอินโดนีเซียครองเกมมากกว่าเรารับนะฮะครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราก็โต้กลับได้บ้างนะครับนะแต่ว่าสกอร์ยังไม่เกิดขึ้นและกองหน้าของเนเธอร์แลนด์ก็ขอไปอินโดนีเซียไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เขามีโอกาสบุกเยอะนะแต่ผู้รักษาประตูเขาเราของเราก็เหนียวด้วยนะสรานนท์นะก็เซฟได้หลายลูกเหมือนกันนะครับไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเกมของเราก็คือในช่วงที่นาทีที่80นะครับนิโคลัสแมคคินสันเนี่ยนะครับน้องลูกโซ่ของเราเนี่ยไปเหลืองที่2นะก็เจอใบแดงนะออกจากสนามเราเหลือ10คนนะครับพอเราเหลือ10คนปั๊บเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียก็บุกหนักคราวนี้เราตั้งรับหมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เราเหลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนั้นนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็เป็นดีมเจนเนี่ยนะเขายิงแล้วไปแฉลบทางด้านของผู้เล่นของเราอิกลาสสันหลนนะครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปฮะอินโดนีเซียนํา 1-0 คือจังหวะที่เขานํา 1-0 แล้วผมโอ้โหเราจะตีเสมอได้อย่างไรเนี่ยโอกาสคือเราน้อยกว่าเขามากกว่าและทั้งเกมแล้วเขากดดันเรามากกว่าด้วยนะครับเราพอเสียประตูเราก็

0: บุกเกมรุกมากขึ้นนะเพียงไม่กี่นาทีนะครับเราเสียประตูนาทีที่84นะครับนาทีที่87เราโต้กลับเร็วและได้ประตูนำได้ประตูตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ในจังหวะที่โต้กลับนะฮะทางด้านของเสือสันราตรีได้บอลแล้วเปิดบอลให้กับอิกลาสสันหล่นครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปเจ้าตัวเสียทำเสียประตูนะฮะแต่ลูกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจ้าตัวก็แก้นะยิงประตูให้ไทยตีเสมอ 1-1 ครับโอ้โหหมดเวลา90นาทีเสมอก็ 1-1 ต่อเวลาพิเศษออกไปอีกนะครับ30นาทีนะช่วงเวลาต่อพิเศษเนี่ยเราเหลือ9เราเหลือ10เขาเหลือ11เขาบุกหนักเหมือนเดิมแต่จังหวะที่เราโต้กลับเร็วฮะอนันต์ยอดสังวาลนะครับโฟแบร์นะฉายาของอนันต์ยอดสังวาลตอนนี้อยู่ทางด้านของบุรีรัมย์นะได้บอลนะได้บอลแล้วเลี้ยงมาเดียวแล้วก็ครอสไปทางหน้าประตูครับพีรดลฉ่ำรัศมีไม่มีใครประกบครับยิงไทยนำ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหเฮกันลั่นนะฮะเรานำ 2-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าแหมเราในช่วงครึ่งทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครึ่งละ15นาทีเรานำอยู่แต่ว่าอินโดนีเซียเขาก็กดดันอย่างหนักนะฮะเพื่อจะตีเสมอพยายามอยู่หลายครั้งนะฮะแล้วก็เขาครอสมาทางขวาผมมองเหมือนว่าแหมเหมือนจะล้ำหน้านะแต่ไม่ได้ล้ำนะแต่ผมมองว่าเหมือนจะล้ำหน้าจังหวะที่เขาเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เปิดมาเข้าทางด้านของผู้สาประตูของเราสราญนนท์ปัดนะเข้ามาทางอัคคารนะครับยิงสวนเข้าไปจบ 2-2ครับโอ้โหวิ่งกันขาลากเลยที่บอลทีมชาติไทยนะอินโดนีเซียก็ขาลากเช่นเดียวกันนะครับวิ่งกันยาวทั้งเกมนะครับก็ยิงจุดโทษครับอินโดนีเซียยิงก่อนแล้วเข้านะเราที่ไม่เข้าก็เป็น ทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นนะที่ยิงไม่เข้านะลูกหนึ่งแหละนะครับสุดท้ายทางด้านของอินโดนีเซียก็ชนะไป4-2นะครับนะก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับนะก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราสู้ได้สุดรอดเราสู้ได้สุดยอดนะครับด้วยหัวใจนะจริงก็เสียใจนะเสียใจที่เราไม่ได้แชมป์ครับโอ้เสียใจที่แบบแหมเหลือ10คนเราสู้เขาได้อย่างเขา11คนเรา10คนเราสู้ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าเราแพ้อย่างแบบไม่น่าเลยนะแพ้จุดโทษอ่ะแต่ว่าเวลาจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่ายิงกัน1-1นะครับเสียดายนะครับเราทำเต็มที่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับสู้กันต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะก็อินโดนีเซียชนะเราไปนะครับ1-0นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในการจบเกมการแข่งขันนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เขาชัดเจนนะในเส้นทางที่ถูกต้องที่เขาทำเขามีนักเตะที่ดีมีทีมที่มีแข็งแกร่งนะฮะแต่เราก็รู้สึกเศร้าแต่มูจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ขอบคุณนักเตะแล้วก็เราภูมิใจนักเตะของเรานะครับที่ทุกคนลงไปเล่นด้วยสปิริตด้วยความแข็งแกร่งของเรานะเราเหลือ10คนนะแล้วก็ไม่ตำหนิใครนะโดนจุดโทษก็เหมือนการเล่นลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับออกหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผู้สาประตูของเราเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสรานนท์นะครับส่วนสรานนท์อนุอินนะครับผู้สาประตูของเราก็บอกเสียดายเหมือนกันนะครับที่เหลือแค่9เดียวเราจะเป็นแชมป์นะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางของสหรัฐอยู่เย็นก็โพสต์นะครับก็ขอแสดงก็เสียใจที่ไม่ได้แชมป์นะครับขอโทษที่ไม่ได้แชมป์แต่ทุกคนก็ให้กำลังใจนักกีฬาเราทุกคนนะครับนักกีฬาของเราเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับวันนี้16นาฬิกานะครับแล้วก็วางแผนต่อไปนะครับเพราะชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนะก็รอดูกันต่อนะว่า FIFA Day ของเรานะในช่วงของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเนี่ยจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับเนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกรายการนึงเมื่อวานแข่งพร้อมกันนะที่ผมดูอยู่เมื่อวานแข่งพร้อมกันนะครับในฟุตบอลหญิงของเราอายุ17ปีนะครับซึ่งนัดแรกลงแข่งขันนะก็ในการแข่งฟุตบอลเนี่ยเราแข่งขันเจอกับทางด้านของฟุตบอลเจอกับภูฏานในการแข่งขันฟุตบอลหญิงที่แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อวานนี้นะครับของเราก็มีทางด้านของธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุนะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเป็นโค้ชนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างกวินธิดากีกุลทศนะครับก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถนะเป็นกองกลางของทีมนะบัญชาการเกมกลางนะเติมเกมรุกเติมเกมรับนะฮะมีมิรินดาซิล่านะครับมีทางด้านของกนกพรวรรณทองนะครับก็เป็นนักเตะของเราสุดท้ายเราก็ชนะภูฏานไปนะครับ4-0นะกวินธิดา1ลูกนะครับจันทิมา1ลูกทิติรัตน์สำรง1ลูกแล้วก็พรณพัฒน์1ลูกนะครับเราชนะไป4-0อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเลบานอนชนะมาเก๊า6-0นะครับธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุนนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราก็บอกว่านะก็ พอใจนะก็ชื่นชมน้องๆที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะได้ดีนะครับแต่ว่าก็หลายคนก็ถือว่าเป็นเกมแรกของในทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกมระดับนานาชาตินะก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างแต่ก็ชื่นชมนะแล้วก็ผลงานออกมาดีในนัดแรกนะครับนัดต่อไปของ U17 ปีของเรานะครับวันที่8ตุลาคมเจอกับมาเก๊านะเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับชลบุรีสเตเดียมอยู่จังหวัดชลบุรีเข้าชมฟรีนะไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแต่ว่าไปต้องลงทะเบียนรับบัตรด้วยนะครับนะก็มีแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับบัตรด้วยไปที่Facebook ของ FA Thailand เขามีแบบฟอร์มอยู่แต่ถ้าเกิดไปให้กำลังใจที่สนามไม่ได้นะครับ YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ให้เราได้ชมกันนะครับนัดที่2นะครับเราเจอกับมาเก๊า 19:00 นนะสาวไทยอายุ17ปีนะครับจะยังไงกับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนี่เรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ที่ห้องราชพฤกษ์บอลรูมนะสโมสรราชพฤกษ์นะครับนำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็มีการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ของเราอีกรายการนึงนะถ้วยที่สำคัญแล้วครับแชมป์รายการนี้เนี่ยไปถ้วยของเอเชียนะครับก็คือช้าง FA ครับ 2026 ถึง 2027 นะครับรอบนี้คือรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไทยเบฟเอ่ยนะครับน้ำแร่ไทยเบฟนะครับรวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มอลเทนผู้จัดผู้สนับสนุนเรื่องของลูกฟุตบอลนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันนะครับไทยลีกเนี่ย16ทีมนะครับมากันครบในรอบนี้นะครับรอเจอแล้วนะบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีนะ BG ปทุมทรูแบงคอกนะครับ PT ประจวบนะสิงห์เชียงรายชลบุรี FC ระยอง FC นะครับวิทยา UFC ลำพูนวอริเออร์นะครับสุโขทัย FC ราศีสไลด์ยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดและปัตตานี FC รอเจอกับทีมจากไทยลีก29ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองที่หล่นไปแล้วนะสงขลา FC จันทบุรีขอนแก่นพัทยาเนี่ยนะหนองบัวแล้วก็ปฐมเกษตรศาสตร์โพลิเทโรแล้วก็มีทีมจากไทยลีก3อีก24ทีมนะทุกโซนเลยตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีทีมที่มาจาก FA Membership 6ทีมนะที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะฮะก็มีการจับสลากกันนะครับปัตตานีบุรีรัมย์เนี่ยเจอ DPU FC นะครับโอ้โหโชคดีนะทีมนี้ได้เจอกับทีมระดับทีมชาติไทยที่อยู่ในบุรีรัมย์นะครับได้เจอทีมยักษ์ด้วยนะแล้วก็โอ้โหนะคือบุรีรัมย์เนี่ยใครมาเตะที่บ้านเขาแล้วเป็นทีมจากดิวิชั่นที่ต่ำกว่าบุรีรัมย์เนี่ยให้ค่าเดินทางให้ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะราศีสไลด์เจองานหนักเลยจับสลากเจอกับการท่าเรือ FC อ่ะคิดดูสินะบุรพายูไนเต็ดเจอสิงห์เชียงรายนะครับโอบลัด FC เจอทูแบงคอกครับคุณผู้ฟังนะฮะกำลังหาปัตตานีบ้านผมอยู่เจอใครเนี่ยนะก็นี่คือเรื่องฟุตบอลนะชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้แหมเมืองเดียวกันเลยนะเจอกันดีนะครับชลบุรีเจอกับพัทยานะครับราชบุรี FC เจอกับปัตตานี FC ครับโอ้โหงานหนักเลยนะเจอกับราชบุรีครับปัตตานีไม่เป็นไรสู้ได้นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบนี้นะก็จะจัดการแข่งขันกันนะครับในช่วงวันที่เท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับหลังจากจบ FIFA Day นะก็จะมีการแข่งขันรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับแข่งขันกัน22ตุลาคมนะก่อนขออภัยก่อนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะนัดนี้รอเชียร์กันมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามการแข่งขันรายการนี้นะความเคลื่อนไหวทางแฟนเพจของ FA Thailand นะแล้วก็ช้าง FA ครับนะสำหรับรายการนี้ก็เป็นถ้วยรายการใหญ่นะครับแชมป์นู่นเราอยากเงินรางวัลแล้วนะไปแข่งขันถ้วยเอเชียนะครับนะถึงเวลาใกล้ๆจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมจบไปแล้วรายการต่อไปที่นักกีฬาของเราจะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือทีมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026นะครับ18ถึง24ตุลาคม2569นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็จากการแข่งกีฬานักกีฬาปกติแล้วนะกีฬาคนพิการชิงแชมป์เอเชียต้องบอกอย่างนี้นะครับใน เอเชียนพาราเกมนะครับนะก็ให้กำลังใจนักกีฬากันต่อนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับบอกว่าการบินไทยครับเหมาลำเลยฮะไปกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นักกีฬาของเรานะครับ412คนอย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ว่าการบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยครับก็เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่จบมากรรมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อมกราคม2569นะครับก็เตรียมการทุกๆอย่างนะครับไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อให้นักกีฬานะครับมีการซ้อมที่ไม่ต้องพะวงกับปัญหาต่างๆนะครับเคลียร์ปัญหาอย่างเรียบร้อยนะครับนักกีฬามีขวัญกำลังใจในการซ้อมและเตรียมแข่งขันนะครับก็ได้เช่าเหมาลำนะเครื่องบินไปกับกรุงเทพนาโกย่านะครับนักกีฬา265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนนะครับ11ตุลาคมเนี่ยนะก็จะเดินทางนะไป2เที่ยวบินเลยทีเดียวนะครับออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ก็รอรับกลับด้วยนะครับก็จะได้ผลงานมากดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่1ตัวนักกีฬานะแล้วก็กองเชียร์เรานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยและทุกๆสมาคมกีฬานะครับแล้วก็ผมก็แอบมองอยู่ว่าปิงปองพาราเกมของเราคราวนี้เนี่ยรุ่งโรจน์ไทยนิยมใช่ไหมนะรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเนี่ยแล้วก็2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมที่ปารีสเนี่ยนะเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดก็ไปดูน้องรุ่งโรจน์ไทยนิยมที่ซ้อมอยู่นะซึ่งการแข่งรายการนี้เนี่ยในพาราเกมนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนาโกย่าไอจินาโกย่านะครับทางด้านของรุ่งโรจน์บอกว่าผมแข่งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมครับก็ตอนนี้เรื่องของความฟิตเนี่ยมีเต็มร้อยอยู่แล้วก็ตอนนี้เล่นเรื่องของเทคนิคมากขึ้นนะเป้าหมายจะทำให้ดีที่สุดและจะคว้าเหรียญทองกลับประเทศให้ได้นะแล้วก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์นะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของเราทุกคนนะที่ไปแข่งขันรายการนี้นะครับนี่คือทีมปิงปองพาราไทยนะครับเรายังมีประเภทวีลแชร์เรซซิ่งนะวิวแชร์เรซซิ่งของเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะฮะเราไปแข่งขันระดับโลกกันมาแล้วนะครับนะวิวแชร์เรซซิ่งอีกนะฮะซึ่งวิวแชร์เรซซิ่งนี่ตอนนี้เก็บตัวซ้อมอยู่ที่นอกจากอยู่ที่นครราชสีมารวมถึงทีมปิงปองวิวแชร์ด้วยนะฮะนะครับที่อายุเชื้อวงนะหลายคนไปซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับด้านของยุทธจักรกลิ่นบานชื่นเนี่ยผมจำได้นะซ้อมอยู่นะครับก็เดินทางไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับเอเชียนพาราเกมคราวนี้เนี่ยครั้งที่5นะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นจัด18ชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะมีอะไรบ้างยิงธนูกรีธาวิวแชร์เรซซิ่งที่ผมบอกแล้วรายการนี้เราเป็นเต็งนะครับลุ้นได้หลายเหรียญทองนะครับมีแบดมินตันมีบ็อกเชียมีจักรยานมีฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวิวแชร์บาสเกตบอลวิวแชร์ฟันดาบนี่วิวแชร์ฟันดาบเราก็ตัวเต็งเลยแหละระดับแชมป์โลกนะพี่สายสุนีนะครับนะรอเชียร์นะพี่นะนะครับแล้วก็วิวแชร์รักบี้วิวแชร์เทนนิสนะครับชิงกัน492เหรียญทองนักกีฬาของไทยส่งครบชนิดกีฬานะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับเชียร์พี่ๆเชียร์น้องๆทุกคนนะที่ไปแข่งขันแนะนำทีมชาติไทยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานค้างกันที่เรื่องของF1 นะแชมป์ของสนามที่แล้วนะผมเมื่อวานเวลาหมดไปซะก่อนนะก็รถสุด1เมื่อวานนี้นะก็แชมป์นั้นเป็นของมาร์คโวสเตเพนนะครับเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียฝนตกหนักนะมีหยุดไปหลายรอบเลยนะฮะแล้วก็มาร์คโวสเตเพนนะแชมป์โลก4สมัยจากทีมเรดบูลนะก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะครับที่2อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็ที่3โลอิสแฮมิงตันนะครับส่วนด้านของอาบอนของเราเนี่ยเครื่องมีปัญหานะนะครับไม่จบการแข่งขันนะครับสนามต่อไปที่สิงคโปร์นะครับ9ถึง11ตุลาคมนะเขาบอกว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งนะก็บอชาดนะคนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาฟุมล่าวันนะฮะบอกว่าคือตัวเองอะนะจบจากที่มาเลเซียแล้วนะครับคือไม่อยากจะนั่งเครื่องบินไม่อยากจะนั่งเรือไม่อยากจะนั่งรถยนต์นะฮะบอทาดนี่นะวอลเทอรี่บอทาดนะครับทีมคาร์ดิแลกปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์ครับระยะทาง350กิโลเมตรนะ คือโฆษกประจำทีมคาดิแลกบอกว่านักปั่นชาวฟินแลนด์คนนี้นะก็ใช้เดินทางการใช้เวลาเดินทางในการไปสิงคโปร์ไปแข่งขันฟอร์มูล่า1นะในฐานะนักขับเนี่ยใช้เวลา3วันจะถึงสิงคโปร์วันพรุ่งนี้คือเจ้าตัวนี่เป็นคนที่ชอบแข่งขันจักรยานอยู่แล้วนะนอกจากแข่งขัน F1 แล้วนะเขาชอบขับขี่จักรยานนะแล้วก็มีแฟนสาวที่ชื่อว่าทิฟฟานี่ครอมเวลล์นี่ก็เป็นนักปั่นอาชีพจักรยานตัวจริงด้วยนะครับชาวออสเตรเลียนะครับรอเชียร์กันนะครับสนามที่สิงคโปร์นะครับท้ายรายการขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่เข้ามาทักทายกันนะครับนะคุณมาลีคุณพี่สมบัติคุณสุนทรีคุณนิลวรรณคุณสุจิตราคุณอัชราคุณสุภวรรณคุณพี่รจนาคุณประพัฒน์นะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจใหม่ของเราด้วยเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้อิตาลีโชว์ฟอร์มสุดรู้เลยชนะตุรกี3ประตูต่อ1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่4รอบกลุ่ม A1 นะครับได้ประตูจากจานลูก้าสกามาคานะครับริคาร์โดคาลาฟิออรีแล้วก็ฟรานเชสโกเอสโปชิโตนะครับ3ประตูต่อ1โดยตุรกีตีได้1ประตูนะก็คือการยิงของโดกูฮานซิมเซียนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มที่สวยงามของอัสซูรีนะลูกทีมของโรเบโต้มันชินี่นะก็คว้าชัยชนะมี7แต้มแล้วนะส่วนตุรกีเนี่ยแพ้4นัดรวดนะครับแล้วก็อิตาลีเจองานหนักนัดต่อไปเจอกับโรเบโต้บัตชินี่โรเบโต้มันชินี่นะเจองานหนักของซีดีนซีรานดิในวันที่12พฤศจิกายนนะครับจะเจอกับฝรั่งเศสนี่เอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1นะลูกทีมของเซดีนซีดานอ่ะโชว์ฟอร์มโอ้โหเหลือหลายเลยลุคบาคิโอยิงประตูให้เบลเยียมนำไปก่อนด้วยนะครับในกลุ่ม A1 นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เตชิเร่ดูเอเดยันแซกีไมเคิลโอลิเซ่ยิงอีก2ประตูให้ฝรั่งเศสนะครับนะฮะชนะไป4ประตูต่อ1นะครับฝรั่งเศสนัดต่อไปเจออิตาลีนะครับไปเยือนอิตาลีนะแล้วก็ตุรกีที่แพ้มาสีนัดเจอกับเบลเยียมนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับ12พฤศจิกายนรอเชียร์รอติดตามกันนะครับคู่อื่นๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีไซปรัสนะชนะรัสเวีย 2-1 นะคร่าวๆนะครับไอร์แลนด์เหนือเสมอโจเจีย 0-0 โรมาเนียแพ้สวีเดน 0-1 นะครับยูเครนแพ้ฮังการี 1-2 มอนเตเนโกรเสมออาร์เมเนีย 0-0 บอสเนียชนะโปแลนด์นะครับ1ประตูต่อ0นะครับค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็จะมีอังกฤษเจอกับเช็กเกียสกอตแลนด์เจอโซโลเวเนียสวิตเซอร์แลนด์เจอมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็โครเอเชียเจอสเปน2คู่น่าเชียร์เลยนะใครเป็นแฟนอังกฤษนะเจอกับเช็กเกียตี 1:45 นาทีแล้วก็ใครเป็นแฟนสเปนนะครับนะคืนนี้ไปเยือนโครเอเชียโครเอเชียแพ้อังกฤษมานัดที่แล้วอ่ะ0-7นะฮะวันนี้จะเล่นกับสเปนเนี่ยโอ้แชมป์โลกอ่ะนะโครเอเชียเป็นกำลังใจนะอย่าแพ้ต่อนะเป็นกำลังใจให้โครเอเชียหน่อยนึงนะลูก้าโมริตนะครับนัดที่แล้วแพ้มาเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหอายมากนะแต่เชื่อเหอะสปิริตของโครเอเชียทีมตราหมากรุกครับเจอกับสเปนแชมป์โลกกินยากเลยผมบอกอย่างนี้นะฮะรอในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับการแข่งขันนะครับฟุตบอลยุโรปนะครับเนชั่นนะครับฟุตบอลเนชั่นลีกของยุโรปนะยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเขาแบ่งเป็นเกรดนะเกรดในดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับมีการตกชั้นกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกลับไปเรื่องของความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจาก MotoGP แล้วนะครับนะซึ่งก้องสุเวชจันทราก็บิดเข้าอันดับที่13ได้รับเสียงปรบมือจาก Honda LCR ไปอย่างสูงนะครับเพราะทำผลงานได้ดีส่วนรายการอื่นๆที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับมารายงานให้ทราบก็คือการแข่งขัน IDEMITSU Moto4 Asia Cup 3ที่3นะครับที่โมเตกินะครับซึ่งนักบิดจากโครงการ Honda Red to Dream นะครับก็คือทางของอุ้มนพรุตพงษ์บุญประเวศหมายเลข20นะครับก็โชว์ฟอร์ม2วัน2เรสนะครับวันเสาร์จบอันดับที่11มี5คะแนนวันที่4ตุลาคมวันอาทิตย์เรสที่2นะครับก็แข่งขันได้อย่างเข้มข้นนะครับก็จบอันดับที่13นะได้คะแนนเพิ่มอีก3คะแนนครับโอ้ผลงาน IDEMITSU Moto4 ผลงานของ IDEMITSU Moto4 Asia Cup รุ่นการนี้นะมาถึงปลายทางแล้วนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่12นะครับจะได้32คะแนนมีนักแข่งขันกว่า25คนสนามต่อไปที่อินโดนีเซียรอเชียร์นะครับ 9-11 ตุลาคมนะครับนี่คือวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพรนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่า ในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เราเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฟังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ธิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ 60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5%ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย 1-2% ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
6: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ก ระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในกับโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
9: นางสาวลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน2571ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิษาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิ

0: นุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

0: ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจียนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีม Thailand Continental Cycling โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

0: ี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: จ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอ

ผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นๆหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอนูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองถูกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปี๋กลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลายสิบนาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้วายซานที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกลายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสัตว์เสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหนแต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใส

ความหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ครวญว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จะสั่นไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ทานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนมศ.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวันพ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลย
แม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบต่อมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พลั้งปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่
ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ปลายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม่ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยเจ้ากับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขม่าวควันพวยพุ่งออกจากป่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับควันกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจควันจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมาน
ที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นพ่อแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

0: อีกสักครู่ก็ติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกระปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
6: นางณัฐยาผาสุกในอำเภอกระปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองสาธารณะจึงได้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินเสียหายขณะที่พื้นที่อำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกระปงเบื้องต้นได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพล

0: คนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

ครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้ค่ะเรามีเรื่องใกล้ตัวนะคะที่ชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันสำหรับคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์หรือว่าการขี่รถจักรยานยนต์หรือแม้แต่เป็นผู้โดยสารเองนะคะหนึ่งเรื่องที่เราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนนั่นก็คือเรื่องของฝนตกถนนเปียกหรือว่าน้ำท่วมขังบางครั้งฝนตกอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคนที่กำลังขับรถนะคะสภาพถนนก็ทำให้การขับขี่แตกต่างจากเวลาปกติมากทีเดียวเวลาที่ฝนตกเวลาที่ถนนเปียกลื่นการยึดเกาะระหว่างยางกับพื้นถนนอาจจะลดลงขณะเดียวกันน้ำฝนก็อาจจะทำให้การมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนเหมือนเดิมเราจะปรับพฤติกรรมอย่างไรให้เข้ากับสภาพถนนก่อนการออกเดินทางในวันที่เรารู้ว่ามีโอกาสเกิดฝนตกใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะในการตรวจสอบรถของเราก่อนที่จะออกเดินทางอย่างแรกที่ต้องตรวจสอบนะคะคือยางรถยนต์เราอาจจะต้องสังเกตว่ายางมีรอยฉีกขาดมีอาการบวมหรือว่ามีสภาพที่ผิดปกติหรือไม่ยางเนี่ยเป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงนะคะยิ่งในช่วงที่ฝนตกการที่ยางสามารถรีดน้ำออกจากหน้ายางแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีมีส่วนช่วยในการควบคุมรถให้ปลอดภัยขึ้นอย่างต่อมาคือสังเกตที่ปัดน้ำฝนค่ะเรื่องนี้หลายคนอาจจะนึกถึงก็ตอนที่ฝนตกแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมปัดแล้วกระจกยังมัวทำไมมีคราบน้ำหรือว่าปัดแล้วเหมือนยิ่งมองเห็นไม่ชัดถ้ายางปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพแข็งหรือว่าฉีกขาดการที่จะรีดน้ำออกจากกระจกก็จะทำให้ทำได้ไม่ดีทำให้ทัศนวิสัยลดลงดังนั้นถ้าพบว่าที่ปัดน้ำฝนปัดแล้วไม่สะอาดก็ควรเปลี่ยนก่อนใช้งานในช่วงที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะยิ่งเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกนะคะอีกเรื่องก็คือเรื่องของระบบเบรกถ้าเหยียบเบรกแล้วรู้สึกผิดปกติมีเสียงดังรถมีอาการปัดหรือมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระบบเบรกขึ้นหน้าปัดอย่าปล่อยผ่านนะคะควรนำรถไปตรวจสอบกับช่างหรือว่าศูนย์บริการที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงระบบไฟของรถด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกหรือไฟเลี้ยวเพราะในช่วงที่ฝนตกการมองเห็นระหว่างรถแต่ละคันนั้นสำคัญมากไฟที่ทำงานได้ตามปกติท่านอื่นค่ะสังเกตเห็นรถของเราได้ง่ายขึ้นเมื่อเช็ครถเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องเช็คตามมานะคะก็คือตัวของเราเองเพราะถ้ารถพร้อมแต่คนขับรีบร้อนขับเร็วหรือว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเวลาที่ฝนตกนะคะการลดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนทัศนวิสัยเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่จำเป็นจะต้องขับรถเร็วเท่ากับตอนที่อยู่ในสภาพปกติระยะที่รถจะหยุดนะคะอาจจะแตกต่างกันจากสภาพถนนการที่มีการเว้นระยะให้มากขึ้นก็ทำให้เรามีเวลาในการตัดสินใจที่มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะเวลาที่เห็นว่าด้านหน้ายังมีน้ำขังอย่ารีบเร่งความเร็วเพื่อผ่านจุดนั้นค่ะเพราะน้ำที่ขังบนพื้นผิวถนนอาจจะทำให้ยางสูญเสียการสัมผัสกับพื้นถนนชั่วขณะหรือที่เรียกกันว่าอาการเหินน้ำซึ่งทำให้การควบคุมรถทำได้ยากดังนั้นฝนตกเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังก็คือเช็ครถก่อนเดินทางลดความเร็วเพิ่มระยะห่างและมองสภาพถนนให้มากขึ้นบางครั้งการเดินทางช้าลงอีกสักนิดนึงทำให้เราเดินถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันสักครู่นะคะในช่วงหน้ามีสาระดีเกี่ยวกับเรื่องของไฟฉุกเฉินนะคะว่าใช้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเรารับมืออย่างไรดีนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนคือเรื่องของไฟฉุกเฉินเวลาที่ฝนตกบางคนอาจจะคิดว่าเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ชัดขึ้นแต่ว่าที่จริงแล้วค่ะการใช้ไฟฉุกเฉินไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเป็นประจำเพราะว่าฝนตกเหตุผลสำคัญคือเมื่อเปิดไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวทั้งสองข้างจะกระพริบพร้อมกันค่ะทำให้ผู้ขับขี่รถคนอื่นอาจจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเปลี่ยนช่องทางไปทางไหนถ้าเราขับรถอยู่ด้านหน้าแล้วเปิดไฟฉุกเฉินขณะที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องทางรถคันที่ตามมาอาจจะไม่สามารถอ่านสัญญาณจากรถของเราได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นค่ะในการขับรถตามปกติควรใช้ไฟเลี้ยวตามทิศทางที่จะไปและใช้ไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุจำเป็นอย่างเช่นรถเกิดปัญหาจำเป็นจะต้องหยุดหรือเบี่ยงเส้นทางกระทันหันส่วนสิ่งที่ควรทำมากกว่าการเปิดไฟฉุกเฉินค่ะเวลาที่ฝนตกหนักคือการลดความเร็วเปิดไฟหน้าตามความเหมาะสมใช้ที่ปัดน้ำฝนและเพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้าเพราะความสำคัญของการให้สัญญาณไฟนะคะคือการทำให้ทั้งเราแล้วก็ผู้ใช้รถท่านอื่นสามารถคาดเดาการเคลื่อนที่ของรถได้ทีนี้มาถึงเรื่องที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนั่นคือการขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังค่ะถ้าเห็นว่าข้างหน้าทางที่จะขับไปมีน้ำอยู่บางครั้งบางท่านอาจจะมีความคิดที่ว่ารถคันอื่นผ่านไปได้เราก็น่าจะผ่านไปได้เช่นกันแต่ว่ารถแต่ละประเภทมีความสูงแล้วก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะคะอย่าลืมตรงนี้ที่สำคัญเราอาจจะมองไม่เห็นว่าด้านใต้น้ำมีหลุมฝาท่อสิ่งกีดขวางหรือสภาพถนนเป็นอย่างไรถ้าจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณที่มีน้ำขังค่ะควรประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ไม่สามารถประเมินความลึกหรือสภาพเส้นทางได้อย่างปลอดภัยส่วนผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะหากฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางหรือมองเห็นเส้นทางได้ยากหรือมีน้ำท่วมขังมากการหาที่จอดในจุดที่ปลอดภัยแล้วรอให้ฝนเบาบางลงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการที่จะฝืนเดินทางต่อไปนะคะเพราะรถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงมากกว่าปกติและอีกสถานการณ์หนึ่งที่เรานำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคือถ้ารถเกิดเสียหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางสิ่งแรกก็คือขอให้ตั้งสตินะคะพยายามนำรถออกจากช่องทางเดินรถหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าไม่สามารถเคลื่อนรถออกจากทางได้ก็ควรทำให้รถกีดขวางการจราจรน้อยที่สุดและใช้สัญญาณที่เหมาะสมเพื่อให้รถคันอื่นมองเห็นค่ะอย่าลืมว่าเวลาที่ฝนตกการมองเห็นของทุกคนลดลงอยู่แล้วการจอดรถโดยไม่ส่งสัญญาณเตือนนะคะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้รถคันอื่นมองไม่เห็นและพุ่งเข้ามาชนได้อีกเรื่องนึงนะคะคือเรื่องของการอย่าฝืนขับรถเพียงเพราะว่าต้องการไปให้ถึงให้เร็วที่สุดถ้าฝนตกหนักมากจนเราไม่สามารถมองเห็นถนนหรือมองไม่เห็นสถานการณ์โดยรอบนะคะอยู่ในปัจจัยที่เรารู้สึกว่าเริ่มไม่ปลอดภัยการที่จะหาจุดจอดที่เหมาะสมรอให้สภาพอากาศดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะบางทีเรื่องเล็กๆเหล่านี้เองค่ะที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเดินทางได้มากทีเดียวและถ้าหากว่าสถานการณ์หนักกว่านั้นอย่างเช่นรถเกิดพัดตกลงไปในน้ำหรือรถถูกน้ำท่วมเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามีคำแนะนำกันว่าถ้าอยู่ในอุบัติเหตุเช่นนั้นนะคะจะทำอย่างไรได้บ้างแต่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่ค่ะ

0: อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร์

0: ของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: คุณผู้ฟังคะก็มาถึงในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมหรือน้ำรอการระบายอาจจะเจอเหตุการณ์ที่รถถูกน้ำท่วมสิ่งที่เราไม่ควรรีบทำก็คือเรื่องของการสตาร์ทรถค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อน้ำลดแล้วลองสตาร์ทรถดูว่ารถยังติดหรือเปล่าแต่การสตาร์ทรถทั้งที่ยังไม่ทราบว่าน้ำเข้าไปถึงส่วนใดของรถอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และในรถบางประเภทที่มีระบบไฟฟ้าแรงดันสูงหากว่ารถของคุณผู้ฟังถูกน้ำท่วมนะคะสิ่งแรกที่ควรทำคือประเมินความเสียหายและติดต่อผู้เชี่ยวชาญถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอสภาพรถเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำล่องรอยความเสียหายภายในห้องโดยสารและบริเวณโดยรอบหากรถมีประกันภัยก็ควรติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อสอบถามขั้นตอนการดำเนินการค่ะจากนั้นติดต่อศูนย์บริการหรือช่างที่มีความเชี่ยวชาญประเมินว่ารถควรเคลื่อนย้ายและตรวจสอบระบบใดบ้างสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบเบรกช่วงล่างยางรถและของเหลวต่างๆนะคะส่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำสำหรับรถที่เป็นรถไฟฟ้าหรือว่ามีระบบแบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะยิ่งไม่ควรเปิดหรือว่าซ่อมระบบแบตเตอรี่ด้วยตนเองควรที่จะให้ช่างหรือผู้ที่เชี่ยวชาญดำเนินการเพราะว่าระบบเหล่านี้มีความซับซ้อนแล้วก็มีข้อที่ควรระวังเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องของภายในรถค่ะถ้าน้ำเข้าไปในห้องโดยสารพรมเบาะหรือวัสดุภายในที่มีความชื้นเป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดเชื้อรากลิ่นอับแล้วก็สิ่งปนเปื้อนได้จึงควรทำความสะอาดและทำให้แห้งอย่างเหมาะสมหลังจากที่รถได้รับการซ่อมแซมแล้วก็ควรจะต้องตรวจสอบระบบต่างๆให้เรียบร้อยนะคะทดลองระบบในพื้นที่ที่ปลอดภัยสังเกตว่าไฟเตือนเสียงกลิ่นหรืออาการผิดปกติยังมีหรือไม่ที่สำคัญคือรถที่เคยถูกน้ำท่วมก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ตามมาในภายหลังแม้ว่าในตอนแรกจะดูเหมือนกับว่ากลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะดังนั้นการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเป็นระยะนะคะจึงยังมีความสำคัญสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารและก็อุปกรณ์ประจำรถยนต์ค่ะถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมหรือเหตุการณ์อื่นที่ทำให้แผ่นป้ายทะเบียนสูญหายหรือชำรุดโดยหลักแล้วนะคะก็สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอเปลี่ยนหรือว่าออกแผ่นป้ายใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้เอกสารขั้นตอนก็อาจจะแตกต่างกันไปตามกรณีนะคะตามมาตรการในช่วงเวลานั้นก็ขอให้ตรวจสอบติดตามขั้นตอนการดำเนินการต่างๆนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทางบกนะคะก่อนที่จะไปติดต่อเพื่อที่จะได้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบแล้วก็ไปไม่เสียเที่ยวนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเรื่องรถกับน้ำก็อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวถ้าอยู่ในวันที่อากาศดีแต่พอถึงในช่วงที่ฝนตกหนักๆเราอาจจะไม่มีเวลามานั่งคิดว่าในตอนนั้นจะต้องทำอย่างไรอย่างเช่นว่าถ้าติดอยู่ในอุบัติเหตุที่รถจมน้ำแม้ว่าสถานการณ์รถจมน้ำจะดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ยินข่าวกันนักนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทราบขั้นตอนในการหลบหนีต้องมีสติในการที่จะหนีออกจากตัวรถใน2นาทีแรกที่รถเริ่มจมอย่าเสียเวลาโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือนะคะให้รีบออกจากรถให้เร็วที่สุดทุกวินาทีคือโอกาสในการรอดชีวิตดังนั้นถ้าอยู่ในอุบัติเหตุรถจมน้ำนะคะรีบพาตัวเองออกจากรถให้เร็วที่สุดเพราะยานพาหนะค่ะจะลอยอยู่เหนือน้ำประมาณ30ถึง120วินาทีก่อนที่จะจมลงนะคะปลดเข็มขัดนิรภัยเอาสิ่งของต่างๆที่จะถ่วงน้ำหนักที่จะทำให้เราจมลงอย่างเช่นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะหรือของอะไรหนักๆที่ติดตัวอยู่ปลดออกไปนะคะเพื่อช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวภายในรถแล้วก็ว่ายน้ำได้สะดวกสบายขึ้นเลื่อนหน้าต่างลงหรือว่าทุบกระจกแล้วก่อนที่จะออกไปจากรถ กระจกไฟฟ้าอาจจะยังคงทำงานอยู่ในช่วง1นาทีแรกระหว่างที่รถกำลังจะจมนะคะเมื่อเวลาผ่านไปแรงดันน้ำจะทำให้ไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้หากเกิดเหตุการณ์นั้นนะคะจะต้องทุบกระจกให้แตกแล้วรีบปีนออกจากรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นนะคะในรถก็ควรจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ติดไว้ด้วยและถ้าหากว่าในการเดินทางนั้นมีเด็กอยู่ด้วยหลังจากที่ปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วการเปิดหน้าต่างนะคะให้เปิดในด้านของคุณเท่านั้นผลักเด็กออกไปทางหน้าต่างก่อนแล้วค่อยผลักตัวเองออกจากตัวรถในกรณีที่เกิดความสับสนนะคะว่าจะต้องว่ายไปทางไหนให้ลองมองหาฟองอากาศค่ะก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะของอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถนะคะหากว่ารถจมน้ำจะทำอย่างไรก็ได้นำสาระดีๆมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้นะคะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันแก้วภูมิรัตน์และทีมงานรายการสาระสารพันค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การปฏิบัติราช

0: การนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขู่ให้กลัว
3: ชวนให้โลภ
4: หลอกให้รัก
5: หรือส่งลิงก์ให้คลิก
6: สารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที
8: ่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่หน้าชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
7: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
9: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิระนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
7: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทางนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำ

ันที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหลังจากที่พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2492แล้วต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2505ได้เสด็จทรงดนตรีให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังเป็นครั้งแรกที่สวนอัมพรนะคะและในงานดังกล่าวนั้นทรงดนตรีทำนองเพลงหนึ่งพระราชทานด้วยต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2506ค่ะและได้พระราชทานทำนองเพลงนั้นให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งส่งปลูกต้นหางนกยูงเป็นที่ระลึกไว้5ต้นด้วยนายจำนงราชกิจหรือจรัญบุญยรัตพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องในเพลงที่ได้รับพระราชทานทำนองนั้นและให้ชื่อว่ายูงทองซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นับเป็นเพลงที่2ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2505คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30เกิดขึ้นในปี2505และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายจำนงราชกิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ะและเราก็จะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันในช่วงนี้3เพลงนะคะซึ่งเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มด้วยขวัญโดมสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งโดมร่มใจสุนทรภรณ์และคุณบุษยาบันทึกเสียงทวีปบอนแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและโดมรอเธอคุณวินัยและคุณบุษยาขับร้องค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อรวม3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยขวัญโดม

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคือขวัญโดมโดมร่มใจและโดมรอเธอที่เพิ่งจบนะคะคราวนี้จะฟังเสียงของสุนทรภรณ์3เพลงเริ่มด้วยกลิ่นราตรีคำร้องเป็นของคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อต่อได้กลิ่นแก้วทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและกลิ่นดอกโศกสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์จบไปแล้ว3เพลงค่ะและอีก3เพลงจะเป็นเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงแรกคือเพลงฝากรักผลงานของศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะต่อด้วยฝากใจกับจันทร์คุณสุรัตน์ภุกกเวชและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่

พลงที่คุณเพ็ญศรีขับร้อง3เพลงจบไปนั้นก็คือเพลงฝากลมวอนก่อนหน้านั้นก็ฝากใจกับจันและฝากรักสำหรับคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็จะฟังกัน3เพลงในช่วงนี้เหมือนกันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตค่ะชีวิตแรกคือชีวิตหญิงต่อได้ชีวิตกับความหวัง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3เป็นผลงานของคณะจารุกนกชีวิตกับเพลง

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบันทึกเสียงนะคะฟังคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะเพลงลอยลมคุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยจงหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพรรคใหม่อนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสังแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
6: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
7: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัจจางไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือเพลงชื่อไทยรัฐคำร้องจากบทชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่กองเสือป่าค่ะทำนองโดยคุณโพชูประดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงไทยรักคำร้องมาจากบทชวนรักชาติซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6คุณโพชูประดิษฐ์ใส่ทำนองนะคะต่อด้วยเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าปี2482สามเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินนะคะเพลงแรกแผ่นดินของใครเพลงนี้เป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเราที่คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งแต่คืนนี้คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องก็เปลี่ยนชื่อเป็นแผ่นดินของใครเป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเรานะคะต่อด้วยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเพลงที่3แผ่นดินหอมคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เริ่มด้วยแผ่นดินของใคร

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยมีการประกวดนางงามที่เรียกว่านางสาวสยามต่อมาก็เป็นนางสาวไทยและในปัจจุบันนี้ก็เป็นการประกวดความงามในอีกหลายๆรูปแบบนะคะครูเพลงได้แต่งเพลงชมความงามของนางสาวไทยเอาไว้เราจะยกมา3เพลงหรือ3นางสาวไทยค่ะคือคุณอาภัสราหงสกุลเป็นนางสาวไทยคนที่14ปี2507นะคะและต่อมาได้ไปประกวดนางงามจักรวาลก็ได้เป็นนางงามจักรวาลซึ่งเป็นคนไทยคนแรกเลยนะคะคือคุณอาภัสราหงสกุลครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงชื่อแด่อาภัสราผู้ขับร้องคือทิวสุโขทัยมาถึงนางสาวไทยคนที่2ที่ครูเพลงแต่งให้คือคุณจีรนันท์เสวตนันท์เป็นนางสาวไทยคนที่15ปี2508นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันไปประกวดนางงามจักรวาลได้เป็นรองนางงามอันดับ2ค่ะในปีถัดมาในปีถัดมาคือปี2509เพลงจีรนันท์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและสำหรับนางสาวไทยคนที่3ที่ครูเพลงแต่งเพลงให้ก็คือคุณอภันตรีประยุทธ์เสนีค่ะเป็นนางสาวไทยคนที่17ปี2510นะคะผู้ที่แต่งเพลงให้คุณอภันตรีคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงจอมขวัญอาพันตรีคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะ

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ครูเพลงแต่งชมความงามของนางสาวไทย3ท่านคือคุณอภัสราคุณจิรนันท์และคุณอภันตรีค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะเพลงแรกยอดขวัญกัลยาคุณประดิษฐ์อินทวารีขับร้องผลงานของคณะมิตรสังคมค่ะเพลงที่2ยอดสวัสดิ์คุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องและเพลงที่3ยอดพทูอยู่ไหนคุณธนินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงกับวงมุกดาพันธ์

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงผลงานของวงจารุกนกค่ะชื่อเพลงมองหารักต่อได้เพลงมองฟ้าพาเศร้าคุณพรทิพาบุรกิจบำรุงเป็นผู้ขับร้องผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะและเพลงที่3มองวิหกอกตรมโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของศักดิ์เกิดสิริค่ะ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงวิญญาณรักโดยคุณสะอาดดินอารามค่ะผลงานของล้วนควันธรรมและวิญญาณในภาพถ่ายผลงานของคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณทิวาเด่นประภาเป็นผู้ขับร้องคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งหวังวันนี้เราจะเจริญธรรมานุสติหมายถึงการระลึกถึงธรรมะธรรมะอะไรไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่นามธรรมแต่ธรรมะที่เจาะจงสอนไว้โดยพระผู้มีพระภาคที่ท่านได้ประกาศไว้ดีแล้วเรียกว่าสวากขาตธรรมสวากขาตธรรมนั้นเป็นธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหมายถึงก็จะได้ธรรมะหัวข้อต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยทดสอบทดลองผิดพลาดแล้วกำหนดบทเพียนชนะต่างๆออกมาอย่างดีในท่ามกลางหมายถึงเวลาเราไปทำเราไปปฏิบัติเนี่ยโอ้ก็ดีด้วยนะเพราะมันได้ผลตามนั้นเห็นผลได้ในทุกขั้นตอนความดีเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองทั้งกับผู้อื่นแล้วก็ดีในที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าพอได้ผลตามที่ปฏิบัติในท่ามกลางแล้วนั่นน่ะออกมาดีได้ตามนั้นเป๊ะหรือเกินกว่าที่คาดหวังไว้เหมือนคนไปหาขุมทรัพย์คิดว่าจะได้สักขุมหนึ่งแต่ไปเจอพร้อมกันทีเดียว5ขุมโอ้โถเกินประมาณนะเนี่ยนี่แหละมันงดงามในที่สุดแบบนี้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าสวากขาตธรรมพูดสั้นๆก็ง่ายๆว่าธรรมะให้เรานึกถึงคำว่าธรรมโมทุกฝั่งเก่านี้ให้ธรรมะที่ว่าเนี่ยรวมอยู่ในคำว่าธรรมโมธรรมโมธรรมโมธรรมโมนึกคำว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจนึกคำว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจธรรมะธรรมโมนี่มันลึกนะลึกเหมือนกับทะเลที่มันลึกมากแต่คนที่เคยล่องเรือสำราญออกไปในทะเลลึกๆนี่ 3-4 พันเมตรนี่นะโอ้โหน้ำทะเลมันจะสีเข้มปึ๊ดเลยนะไม่ใช่สีแบบอ่าวไทยที่มัน20เมตรเองนะท่านฟัง 20-30 เมตรนะแต่ว่าถ้าลึกเป็นกิโลกิโลเนี่ยมันจะแบบสีนิลน่ะเขาเรียกลึกจนเข้มปื้อเป็นสีน้ำเงินจับดำแล้วนั่นก็จะมีคำเรียกว่านิลยานยานที่มันลึกมากแบบจนเป็นสีนิลสีนิลนั่นแหละท่านฟังเป็นตัวที่ระบุถึงความมันลึกซึ้งมากความลึกของธรรมะที่มันมีมากความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามีมากบ่งบอกสอนออกมาแค่กำมือเดียวเหมือนใบไม้ในกำมือที่ท่านหยิบขึ้นมาจริงๆในต้นมันมีมากกว่ามากนะเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ายังไม่ต้องประมาณเพราะมันเยอะเอาเท่าที่ว่าเราศึกษาเรามาทำความเข้าใจจะเรียนรู้ในวันนี้เรื่องปัจจัย24อย่างเนี่ยแค่นี้ล่ะเอาอย่างเดียวนี่แหละธรรมโมธรรมโมนึกถึงตอนนี้นึกธรรมโมธรรมโมไว้ในใจแล้วให้มีความสบายใจเลยท่านผู้ฟังให้มีความสบายใจให้มีความดีใจให้มีความอิ่มเอิบใจให้มีความปลื้มใจโสมนัสสุขใจเลยว่าธรรมะที่ท่านสอนไว้เนี่ยเป็นสวากขาตธรรมจริงๆเพราะอะไรเพราะแสดงไว้ด้วยความรู้ยิ่งคืออภิญญายะไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งเพราะแสดงไว้ด้วยความมีเหตุผลพร้อมคือสนิดานังไม่ใช่ไม่มีผลไม่มีอะไรมาประกอบเลยไม่ใช่เพราะแสดงไว้ด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สัปปาติหาริยังไม่ใช่ว่าไม่มีอัศจรรย์ไม่มีปาฏิหาริย์อะไรไม่ใช่ในเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไว้เรานึกธรรมโมธรรมโมนี่ มาจากปัญญาอันยิ่งคืออภิญญายะมีเหตุผลพร้อมคือสนิทานังประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งคือสัพพติหาหรือยังสบายใจเลยท่านฟังให้สบายใจเลยคำสอนนี้โอวาทนี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติตามจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามปฏิบัติตามจะปฏิบัติตามคำสอนคืองดงามในท่ามกลางปฏิบัติแล้วได้ผลออกมาตามนั้นคืองดงามในที่สุดเป็นธรรมโมได้เราปฏิบัติตามธรรมโมเราก็เป็นสังโฆด้วยให้เกิดความรู้คือพุทโธขึ้นก็มีพุทโธอยู่ในจิตใจเรานึกธรรมโมธรรมโมสังโฆพุทโธก็อยู่ด้วยกันทุกฝั่งให้เรารักษาจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความปลาบปลื้มใจความดีใจความโสมนัสนี้ไว้ให้ดีอ้าวนะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทนั้นเป็นคำสอนที่ท่านใดบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างนำมาทำความเข้าใจเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าตัมบูฟังไม่ได้มีใหม่แล้วมีเท่าที่มีอยู่แค่นี้บทบัญญัติใดๆมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมาในตัมบูฟังมันจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะนำมาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องควรระวังก็คือว่าความเข้าใจนั้นปัญญานั้นถ้ายึดถือแล้วเนี่ยไม่ดีแน่จะสามารถนำปัญหามาได้กรณีที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้นั่นคือปริยัติที่เป็นงูพิษที่ว่าถ้านำความรู้ไปทิ่มแทงกันถกเถียงกันทำร้ายกันกล่าวหาใส่ความกันไม่ดีนั่นโดยความยึดถือในปัญญาแต่ปัญญาที่ถูกต้องนั้นคือไม่ยึดถือปล่อยวางจะทำจิตให้สามารถประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้องได้ต้องมีสมาธิด้วยจึงในทวนพุทธตมุฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาฝึกให้ตมุฟังทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการดูลมหายใจบ้างเจริญเมตตาบ้างเจริญอุเบกขาบ้างหรือบางทีก็พิจารณากายทุกรูปแบบอ่ะอันใดอันหนึ่งแล้วก็นำมาทำความเข้าใจในหัวข้อนั้นวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าปัจจัย24อย่างที่เวลาท่านผู้ฟังไปงานศพเรามักจะได้ยินพระสงฆ์สวดอภิธรรมซึ่งหนึ่งในบทอภิธรรมเขาก็จะเรียกว่าอภิธรรม7คัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์ที่7ที่เรียกว่ามหาปฐานนี่จะมีคำนี้อยู่ปัจจัย24อย่างที่เราจะได้ยินก็บทสวดที่ว่าเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอาทิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาจบที่อาติวิคตปัจจโยอย่างนั้นนะหมดนี่แล้วก็เบรกยกหนึ่งเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรแล้วก็ต่อยกสองไปอย่างนี้กี่รอบก็ว่ากันไปนะบางที่สวดสองรอบสามรอบสี่รอบก็จะได้ยินตรงนี้ปัจจโยปัจจโยปัจจโยนี่ปัจจโยนี่มันอะไรของเงินหรือเปล่านี่กลยางเลยนะปัจจัยที่เป็นเงินทอนมันคือปัจจัยสี่มันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ใช่เงินหรือทองโดยซ้ำแต่ในปัจจัยที่พูดถึงอยู่นี้มี24อย่างตามบังวันนี้ก็เลยจะนำทั้ง24ข้อนี้มาอธิบายให้พอจะเกิดความเข้าใจบ้างเนี่ยฟังอาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากเพราะมันเยอะแล้วก็อย่างน้อยให้เข้าใจว่าอ๋อ ปัจจัยแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าพอประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุนี่งานศพนี่มีทุกสัปดาห์นะทุกฝั่งคือไม่ต้องว่างานศพมันมีทุกวันอยู่แล้วนะทุกวันนะแต่ว่าไอ้ที่เราพอจะต้องไปงานศพคนนั้นเด็กกับพ่อคนนี้เด็กกับลุงคนโน้นแล้วก็ญาติคนนี้เด็กกับเพื่อนคนนั้นมันทุกเดือนบางทีทุกสัปดาห์น่ะได้เจอกันอยู่เรื่อยไปแล้วนี่ก็สวดบทนี้บ้างแล้วก็สวดบทนี้บ้างที่จะได้ยินบ่อยๆก็นี่แหละเหตุปัจจโยคำนี้มาก่อนเลยในปัจจัย24อย่างนั้นมีอะไรบ้างนี่ข้าพเจ้าอยากจะพูดหัวข้อให้ฟังก่อนแล้วก็เจาะไปในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนั้นคือในส่วนนี้มันจะอยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าอภิธรรมซึ่งอภิธรรมนี่เขาก็เรียนกันเป็นหลายปีนะท่านฟังอันนี้หมายถึงอภิธรรมที่เป็นตำราในทางอรรถกถาที่ว่าดวงจิตมีกี่ดวงกี่ดวงอะไรเงี้ยเขาจะมีวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมที่เป็นแนวความรู้มาจากพม่านั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วอภิธรรมที่มีอยู่ในพุทธพจน์ที่พูดถึงโพธิปักกิยธรรม37อย่างหรือว่าการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของธรรมะคืออะไรธรรมะมาเกี่ยวกันก็คืออภิธรรมไงวินัยมาเกี่ยวข้องกันบทนี้ต่อบทนั้นอันนี้ก็เป็นอภิวินัยไงจึงมีคำเรียกที่เรียกว่าอภิธรรมอภิวินัยก็มีในเป็นพุทธพจน์อยู่นั่นคือการเห็นความเชื่อมโยงการนำธรรมะต่างๆมาซิงโครไนซ์มาทำความเข้าใจเชื่อมโยงต่อกันไปได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนที่อยู่ในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยนี่คือส่วนที่ว่าเป็นหัวข้อเฉยๆเลยไม่ว่าจะเรื่องคัมภีร์สังคีนีคัมภีร์วิพังคัมภีร์ธาตุกาถาคัมภีร์ปุคคลบัญญัติคาถาวัตถุยมกะจนถึงอันที่7เนี่ยที่จะพูดในวันนี้คือมหาปฐานและในแต่ละข้อละข้อนี่ก็จะมีชาปัญญติโยขันธปัญญติอันนี้ก็ปุคคลบัญญัติเนาะแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ขยายความกันไปโดยพิสดารคำเดียวเนี่ยแต่งหนังสือออกได้เป็นเล่มเป็นเล่มน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ามันเยอะยากหลายอย่างเนี่ยมันก็มีคุณฟังแต่ว่าส่วนที่เราพอทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะให้เกิดเป็นความรู้เข้าใจก่อนว่าโอเคสิ่งนี้นี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะหัวข้อนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้รายละเอียดก็ค่อยไปตามศึกษาความรู้เพิ่มเติมวันนี้จึงอยากจะให้ทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัย24อย่างที่มาในส่วนของคัมภีร์อภิธรรมที่ชื่อว่ามหาปฐานต้องบอกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนว่านี้เป็นพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆให้รู้ว่าแต่ละหัวข้อนั้นหมายถึงอะไรยังไม่ได้เจาะลึกอะไรลงไปมากเพื่ออย่างน้อยไม่ให้งงเวลาเราไปงานศพก็พูดถึงปัจจโยปัจจยาปัจจยายอะไรนี่ยังไงนะเอาอันดับแรกก่อนดูฟังปัจจัย24อย่างแต่ละอย่างคืออะไรอันแรกคือเหตุปัจจัยเข้าใจออกมาเหตุปัจจโยคือปัจจัยโดยเหตุพูดถึงเหตุคือราคะโทสะโมหะราคะอโทสะอโมหะที่จะมีเหตุให้เกิดเป็นสุขบ้างให้เกิดเป็นทุกข์บ้างอันนี้คือเหตุปัจจโยอันที่สองอารัมมณปัจจโยคือปัจจัยโดยเป็นอารมณ์อารมณ์ที่ยินดีในอายตนะทั้ง6อย่างอันนี้ที่สองหัวข้อกันนะหัวข้อกันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะกลับมาอธิบายในรายละเอียดของแต่ละอย่างว่าไอ้อายตนะเนี่ยมันอะไรแล้วมันดีไม่ดียังไงทำยังไงแต่ไปว่ากันอันที่สามที่ว่าอธิปติปัจจโยหมายถึงความเป็นใหญ่อธิปไตยไงอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ในที่นี้ท่านยกเอาเรื่องของอิทธิบาท4อย่างปัจจัยโดยความเป็นใหญ่ทำให้จิตนั้นมีความเป็นใหญ่มีอิทธิมีอำนาจเหนือสิ่งใดๆอันที่สี่อนันตระปัจจัยคือปัจจัยที่ต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเลยอารมณ์ที่ต่อเนื่องกันไปประการที่4 ประการที่5คือสมนันตรปัจโยปัจจัยที่เป็นภาวะต่อเนื่องกันโดยทันทีซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมณาหารจิตที่อธิบายโดยท่านพระสารีบุตรแต่มาประการที่6ที่พูดถึงสหชาตาปัจโยคือปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติหมายถึงการเกิดร่วมกันจิตอารมณ์เนี่ยมันเกิดร่วมกันยังไงอย่างใดอย่างหนึ่งมันเชื่อมต่อกันไปได้ยังไงจะอธิบายอยู่ในเรื่องของสหชาตาปัจโยถัดมาคืออัญญมัญญะปัจจัยปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันซึ่งในที่นี้ก็จะพูดถึงเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันเราพิงกันมันก็อาศัยกันตั้งอยู่ได้นี่คือในส่วนของอัญญมัญญะปัจจัยถัดมาคือนิสยปัจโยปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยนิสยก็คืออาศัยนั่นเองอาศัยอะไรจิตจึงดีได้หรือชั่วได้ก็จะอธิบายถึงเรื่องของอารมณ์หรือความคิดที่เป็นปัจจัยให้เกิดดีหรือชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นั่นคือนิสยปัจโยต่อมาคืออุปนิสัยปัจจัยคือปัจจัยเป็นเครื่องหนุนหรือกระตุ้นเราเอาแล้วนิสยะกับอุปนิสยะมันต่างกันตรงนี้ว่าเป็นเครื่องหนุนไงเจ้าอุปนิสัยหมายถึงจิตที่มีกำลังมากอาศัยอารมณ์ความคิดอันใดหนึ่งที่มีกำลังมากมาหนุนทำให้มันดีขึ้นมาบ้างหรือเลวลงไปบ้างเราจึงเรียกว่าอุปนิสยปัจโยถัดมาปัจจัยประการที่10เรียกว่าปุเรชาตปัจจัยหมายถึงปัจจัยที่เกิดก่อนต้องมีไอ้พวกนี้ก่อนสิ่งอื่นมันถึงจะตามมาได้แต่เช่นท่านพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนี่มีอยู่ตามปกติก่อนที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นอันนี้จึงเรียกว่าปุเรชาตปัจโยถัดมาถ้ามีก่อนแล้วก็ต้องมีอะไรหลังไงที่หลังจึงเรียกว่าปัจฉาชาตปัจจัยปัจจัยที่เกิดทีหลังอย่างเช่นว่าการรับรู้คือวิญญาณนี้เป็นต้นเกิดทีหลังจากการที่ตาได้เห็นรูปก่อนหูได้ฟังเสียงก่อนจึงมีการรับรู้วิญญาณเกิดขึ้นภายหลังภายหลังนี่ก็จึงเรียกว่าปัจฉาชาตปัจโยนั่นคือประการที่11ถัดมาประการที่12อเสวนปัจจัยอเสวนหมายถึงการทำบ่อยๆการเสพการคลุกคลีการเสวนาด้วยทำให้คุ้นชินกันแล้วก็คือว่าถ้ามีแพทเทิร์นในชีวิตเป็นอย่างนี้มันก็ง่ายที่จะทำแพทเทิร์นนี้ต่อไปลักษณะการที่ทำให้คุ้นชินจึงเรียกว่าเป็นอาเซวนะปัจจโยเหมือนเป็นอุปนิสัยนั่นเองเป็นความเคยชินนั่นเองแต่มาที่13กรรมปัจจัยกรรมหมายถึงเจตนาเจตนาที่เรามุ่งกระทำลงไปทีนี้มันไม่ได้ว่าเป็นอัตโนมัติแล้วไงเป็นการเราตั้งใจที่จะทำหรือจะไม่ทำหรือจะทำดีหรือจะทำชั่วอันนี้จึงเรียกว่ากรรมปัจโยอาศัยเจตนาพอมีเจตนาในข้อที่13แล้วก็ต้องมีผลของเจตนานั้นจึงเรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยปัจจัยที่เป็นผลของการกระทำนั้นผลของบุญก็ให้เกิดสุขผลของบาปก็ให้เกิดทุกข์ถ้าเจตนาที่ทำลงไปนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามผลตรงนี้ที่เกิดขึ้นเรียกว่าวิปากะปัจโยประการที่14ต่อมาประการที่15นั้นคืออาหารอาหาระปัจจัยหมายถึงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะให้ต่อเนื่องต่อไปเจริญขึ้นได้หรือไม่หรือลดลงมันอยู่ที่อาหารในที่นี้ก็จะพูดถึงร่างกายเราก็ต้องมีอาหาร4คืออาหารคือคำข้าวอาหารคือผัสสะเป็นต้นที่บริโภคเข้าไปให้นามรูปกายใจตั้งอยู่ได้ปัจจัยเหตุเรื่องนี้คือเป็นเรียกว่าอาหารปัจจโยธรรมประการที่16 หัวข้อก่อนนะท่านฟังคืออินทรียปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นเจ้าของคือเป็นใหญ่อินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ซึ่งก็จะเจาะจงมาในเรื่องตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการได้ฟังเสียงอันอื่นถ้าเช่นกลิ่นจะมาเข้าหูมันจะมาเป็นใหญ่ไม่ได้ก็จะไม่ถือว่านั้นเป็นอินทรียปัจจัยเวลาแยกวิเคราะห์ดวงจิตก็ต้องดูอายตนะช่องทางนี้ให้ถูกต้องโดยดูจากเรื่องของอินทรียปัจจโยด้วยนี่คือข้อที่16แต่มาข้อที่17คือฌานปัจจัยปัจจัยโดยความที่จิตนั้นมีสภาวะเป็นฌานขึ้นมาเป็นฌานสมาบัติเป็นฌานสมาธิปัจจัยนี้เป็นยังไงจิตมันก็ตั้งมั่นนะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจจะมีผลไม่สะเทือนถึงถ้ามีฌานปัจจัยอยู่ในจิตใจแล้วผลที่เกิดขึ้นก็จะให้ไปเกิดเป็นพรหมเพราะฉะนั้นฌานปัจจโยนี่เป็นเรื่องของพรหมเลยทีเดียวนี่คือข้อที่17แต่มาปัจจัยประการที่18นั่นคือมรรคปัจจัยปัจจัยคือเส้นทางถ้าฌานปัจจัยเป็นพรหมถ้ามรรคปัจจัยเป็นอะไรเป็นพระอริยเจ้าทุกฝั่งเป็นพระอริยเจ้ามรรคในที่นี้ก็ต้องเจาะจงมาในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียนสองเล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยแต่มาประการที่20คือวิปยุตตปัจจัยคือปัจจัยด้วยการแยกกันแตกต่างกันแตกต่างกันแยกกันไปเลยเช่นนามกับรูปหรือว่าขันธ์5เราได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกต่างกันโดยลักษณะแตกต่างกันโดยคุณสมบัติท่านก็เลยจัดหมวดหมู่กันกองรวมกันเรียกว่าขันธ์ไปที่แยกจากกันนั้นเพราะดูเรื่องเหตุปัจจัยคือวิปยุตตปัจจโยนั่นเองประการที่20แต่มาประการที่21ปัจจัยด้วยความมีอยู่เรียกว่าอัตถิปัจจัยอัตถิแปลว่ามีอยู่ใช้ถอถุงสะกดนะไม่ใช่ใช้ตอประตักและถอสันฐานถ้าเป็นตอประตักสันฐานนี่คืออัตถินั่นแปลว่ากระดูกแต่ถ้าอัตตอเตาแล้วก็ถิถอถุงนั่นแปลว่าการมีอยู่หมายถึงการมีอยู่ยังไม่ตายนั่นเองยังมีชีวิตอยู่เราจะมีชีวิตอยู่ก็ทำกรรมได้ถ้ามีอัตถิปัจจัยกรรมก็จะเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประการที่21ตรงกันข้ามกับ21คือ22คือนัตถิปัจจัยนัตถิก็คือไม่มีถ้าไม่มีก็คือตายไปแล้วนะถ้าตายไปแล้วจะทำกรรมมันก็ไม่ได้แล้วไงเพราะมันตายไปแล้วปัจจัยนั้นไม่มีอยู่อัตถิปัจจโยนั่นก็อย่างหนึ่งนัตถิปัจจโยนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนำมาทำการพิจารณาใครก็รวนได้นั่นคือ21และ22ถัดมา23นั่นคือวิคตะปัจจัยปัจจัยที่ประหลาดไปหมายถึงสิ้นไปเวลามันเฟดลงอ่อนลงสิ้นไปลักษณะที่กรณีกิเลสของอริยบุคคลมันลดลงเนี่ยนะจากคนที่เป็นโสดาบันไปจนถึงอรหันต์เนี่ยในช่วง7ชาตินั้นของเขาเนี่ยปัจจัยที่ทำให้กิเลสเขาลดลงไปคือตรงนี้เรียกว่าวิคตะปัจจโยต่อมา24ก็คือตรงข้ามกันเลยทั้งฝั่งคือไม่ปราดไปอวิคตะ ปัจจัยคือมันไม่แห้งไปมันยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่แต่ความที่ยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ได้เราก็ต้องดูว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าไม่ดีไม่ใช่เป็นลักษณะของอริยบุคคลละความที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นอวิคตะปัจจโยนี่คือหัวข้อนั้นฟัง24อย่างที่เวลาเราไปงานศพเราได้ยินพระสวดเริ่มต้นด้วยคำว่าเหตุปัจจโยจนมาจบท้ายด้วยวิคตะปัจจโยแล้วก็อวิคตะปัจจโยดังนี้นั้นหมายถึงอย่างนี้นี่คือหัวข้อนะเขาพูดนะแต่พูดแล้วรายละเอียดเราเป็นยังไงถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังไม่เก็ตเลยทำฟังโอ้ยตัวปัจจัยเป็นงี้โอชานะปัจจัยเป็นอย่างงี้โอ้อันันตระปัจจัยเป็นอย่างงี้ไม่มีช่องว่างต่อเนื่องกันไปอย่างงี้อย่างงี้แม้คือถ้าครูบาอาจารย์ที่มีความฉลาดได้ยินแต่หัวข้อถึงเข้าใจเป๊ะเลยใช่ไหมท่านก็เลยเขียนเป็นคำอธิบายเป็นอัตถกถาไว้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้แต่หมายถึงอันนี้นับปัจจัยทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็มารวบรวมกันอยู่ตรงนี้คือไม่ได้ว่าเทศไว้ด้วยอันเดียวกันหมดนะเพราะว่านี่คือลักษณะของอภิธรรมหมายถึงท่านก็จะรวบรวมเอาที่มีคำว่าปัจจัยปัจจโยเนี่ยมาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการท่องจำจัดหมวดหมู่ธรรมะได้เรียกเป็นอภิธรรมอภิวินัยแต่ละข้อเจาะลึกกันลงไปตามฟังที่ว่าเหตุปัจจโยเหตุมันก็เหตุอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาปัจจัยก็เหตุอยู่แล้วเอาแล้วไม่ต้องเหตุอ่ะเออทำไมไม่ปัจจัยอ่ะทำไมต้องเป็นเหตุปัจจัยใช่ป่ะเรียนเป็นคำสมาธิตามฟังคำว่าเหตุในที่นี้คือหมายถึงเหตุที่จะต้องมีการไปเกิดอยู่ไปเกิดนี่อะไรล่ะก็ด้วยราคะโทสะโมหะไงทำให้ไปเกิดแล้วถ้าจะไม่ไปเกิดล่ะก็ต้องมีเหตุอย่างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่ไปเกิดก็อยู่ๆก็ตายไปเลยไม่ใช่นะจะต้องมีเหตุในการไม่เกิดนั่นก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคืออโลภะอโทสะอโมหะในที่นี้คือต้องปฏิบัติตามทานศีลสมาธิภาวนาในขณะที่ถ้าทั่วๆไปก็ชุ่มโดยการบ้างทรมานตนเองบ้างมีมิจฉาทิฏฐิบ้างก็ราคะโทสะโมหะเหตุปัจจัยมีทั้งสองอย่างที่ให้เป็นทั้งดีและไม่ดีให้ทั้งไปเกิดและที่ให้ทั้งสิ้นการเกิดคำว่าเหตุปัจจโยหมายถึงตรงนี้ต่อมาอารมณ์อารมณปัจจัยหมายถึงว่าคนเราจะยินดียินร้ายให้เกิดอารมณ์ขึ้นทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอะไรเป็นปัจจัยอารมณ์มันจะยินดียินได้มันก็ต้องอาศัยรูปใช่ไหมผ่านหูเหรอไม่ได้รูปก็ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้แจ้งตาเป็นจักขุวิญญาณรูปผ่านตารวมวิญญาณสามอย่างเรียกผัสสะแล้วก็จึงเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นอารมณปัจจโยนี่จึงหมายถึงอย่างนี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะดีก็ตามเสียก็ตามเกิดจากปัจจัยคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธัมมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกมากระทบโดนกับอายตนะภายในนั่นคือเสียงก็ต้องเข้าหูกลิ่นก็ต้องเข้าจมูกรสก็ต้องเข้าลิ้นสัมผัสก็ต้องเข้ากายความคิดนึกก็ต้องมาทางใจเกิดเป็นการรับรู้เป็นวิญญาณแล้วรวมกันจึงค่อยเกิดเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ตามน่าไม่ชอบใจก็ตามถ้าประสานเป็นที่ตั้งความพอใจมันก็จะเกิดความชอบใจประสานเป็นที่ตั้งความเกลียดชังก็จะเกิดความขัดแย้งไม่พอใจที่อารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณปัจจโยแต่มาประการที่3รายละเอียดทุกฝั่งเรื่องของอิทธิบาท4ในหัวข้อที่ว่าอธิปติปัจจัยความเป็นใหญ่นั่นเองอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ท่านก็ยกเรื่องเอาอิทธิบาท4คือฉันทะ วิริยะจิตตะและวิมังสาทำไมท่านไม่เอาอธิปไตย3ถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าจะเพิ่มเติมเรื่องของอธิปไตย3ลงไปตรงนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะเพราะอธิปไตย3คืออะไรคุณเอาอะไรเป็นใหญ่อะก็ได้เอาโลกเป็นใหญ่ก็เรียกว่าโลกาธิปไตยใช่ไหมถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่ก็เรียกธรรมาธิปไตยถ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็เรียกอัตตาธิปไตยไม่ว่าจะอธิปไตยอันใดอันหนึ่งใน3อย่างก็จบด้วยความดีเหมือนกันเหมือนกับเรื่องของอิทธิบาท4แต่อิทธิบาท4เนี่ยคือให้เกิดอิทธิด้วยให้เกิดความสำเร็จด้วยให้เกิดสิ่งที่ปรารถนาให้มันได้ขึ้นมาเราจะอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จขึ้นอธิปติปัจจัยสำคัญนะสิ่งที่ปัจจัยจะให้เกิดความสำเร็จจึงว่าถ้าคุณต้องการจะเข้าเรียนในสถาบันนี้มันก็ต้องอันเดียวสอบผ่านนะใช่ไหมเด็กเส้นบางทีมันก็ไม่ได้มีมากหรือบางทีไม่มีเลยด้วยซ้ำหรือบางทีจะให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานมันก็ต้องมีปัจจัยความสำเร็จแต่ปัจจัยความสำเร็จความเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ตรงนี้คืออิทธิบาท4นั่นเองอิทธิบาท4จอจงลงไปเลยทุกฝั่งคือฉันทะหมายถึงความพอใจความที่เราใส่ใจความที่เราตั้งใจวิริยะคือความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงคือคุณพอใจที่จะทำสิ่งนั้นแล้วก็ต้องทำจริงด้วยจิตตะหมายถึงการที่เราคิดนึกระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอๆมีใจสอดส่องไม่ว่าจะทำกิจใดก็ระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำและวิมังสาคือการที่รู้จักพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆน้อยๆให้ดีขึ้นทีละนิดละนิดจนทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้การที่อาศัยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาให้เป็นใหญ่จนเกิดความสำเร็จเรียกว่าเป็นอธิปติปัจจัยถ้าจะแถมไปด้วยก็แถมโลกาธิปไตยคือเอาโลกเป็นใหญ่หมายถึงดูว่าคนหนึ่งเขาจะติเตียนเราได้ไหมถ้าเราจะทำความชั่วโอ้ฉันจะทำความชั่วแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะติเตียนเราได้เราไม่ทำความชั่วดีกว่าการถือเอาคนอื่นเขาจะติเตียนเรานั่นคือถือเอาโลกก็เรียกว่าโลกาธิปไตยแล้วทำความดีเอาโลกเป็นใหญ่ก็ได้หรือเอาตัวเราเองเป็นใหญ่ก็ได้อัตตาธิปไตยหมายถึงว่าคุณจะติเตียนตัวคุณเองด้วยเรื่องที่ไม่ดีที่จะทำได้ไหมโอ้ยเธอว่าภายหลังเราจะต้องมาร้อนใจภายหลังว่าเราทำไม่ดีเราจะติเตียนตัวเราเองได้อย่ากระนั้นเลยเราจะเลิกการทำความไม่ดีนี้เสียจะตั้งใจในการทำความดีจะขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วโอ้ยฉันทำไมขี้เกียจอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้นอนใช่ไหมจะมาติเตียนตัวเองได้ตอนสะดุ้งตื่นขึ้นโอ้แทนที่ว่าฉันจะทำมาหน้านี่โอ้แย่แล้วแย่แล้วตมติเตียนร้อนใจทีหลังนี่โอ้อย่าทำในความขี้เกียจนี่อันนี้เป็นอัตตาธิปไตยนะเป็นอัตตาธิปไตยก็ได้ดีหรือว่าใช้ธรรมาธิปไตยก็ได้นะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายถ้าจะพูดภาษาปัจจุบันกับปากเปียกปากแช่อะมากขนาดนี้แล้วคุณยังจะไม่เอามาทำมาปฏิบัติโอ้โหละอายละอายไม่ได้เราต้องทำตามธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อพระวินัยเราทำมาข้อนั้นมาทำมาปฏิบัติซะสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาธรรมไม่เอาถืออย่างนี้ก็เรียกเป็นธรรมาธิปไตยก็ได้นะสามอย่างดีหมดเป็นอธิปติปัจจัยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต้องสร้างให้สิ่งนั้นมีความเป็นใหญ่ขึ้นมาประการต่อมาในข้อที่4ที่เรียกว่าอนันตระปัจจัยหมายถึงความต่อเนื่องไปเลยไม่มีช่องว่างความต่อเนื่องไม่มีช่องว่างนี่อย่างเช่นอะไรต่างหากอย่างเช่นว่ากระแสน้ำหรือกระแสไฟที่เราเห็นว่าน้ำมันก็ไหลๆมานะเปิดจากก๊อกมันก็ไหลมาเลยหรือในแม่น้ำก็ไหลไปเลยนี่แต่จริงๆน้ำเป็นโมเลกุลนะตักใส่แก้วมันก็เป็นแก้วใช่ไหมตักใส่คู่ถังมันก็เป็นคู่ถังใช่ปะล่ะมันก็เปลี่ยนรูปได้นะจะแยกออกมาเป็นหยดเป็นหยดเป็นฝนก็ได้หรือเป็นอนุภาค ป็นทีละโมเลกุลมันก็แยกได้แต่มันต่อเนื่องกันไปเนี่ยนี่เป็นอุปมาในระหว่างให้เห็นเข้าใจถึงคำว่าอนันตระปัจจัยคือภาวะต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างกรณีของเรื่องของนามเนี่ยทั้งหมดเลยก็ได้แล้วนามทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหมันต่อเนื่องกันไปเลยเวทนามก็คล้ายๆกันกับสัญญาไหมสัญญากับเวทนามไม่เหมือนกันนะเออถ้าคนที่ฉลาดในทางวาระจิตเนี่ยเขาจะบอกได้นะเราสัญญากับความคิดมันก็อันหนึ่งนะแต่ความรู้สึกมันเป็นเวทนาสุขหรือทุกข์มันแยกคนละอย่างกันท่านบอกได้ใช่ไหมอันนี้คือคนที่เขาชัดเจนเขาก็บอกได้แต่ว่าบางอย่างมันเช่นความคิดเรื่องนี้กับความคิดเรื่องนั้นมันก็ดูคล้ายๆกันอยู่นะคุณคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็มาคิดเรื่องดีนี่บางทีมันต่อเนื่องกันไม่มีอย่างอื่นมาแทรกสลับไปสลับมาก็เป็นไปได้หรือลักษณะหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของกายวิญญาณอย่างเงี้ยวิญญาณธาตุทั้งหลายวิญญาณธาตุใช่ยังไงนะเอาก็เวลาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงกับพระเจ้าอย่างนี้นี่คือวิญญาณนะเรียกโสตวิญญาณใช่ไหมในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังเปิดตาดูนี่บางทีก็อ่านพระสูตรไปด้วยหรือบางทีก็เห็นคนนั้นคนนี้ไปด้วยไอ้ที่เห็นนั่นก็คือจักษุธาตุนะจักษุวิญญาณธาตุและวิญญาณธาตุที่เป็นจักษุกับวิญญาณธาตุที่เป็นโสตะได้ยินเสียงกับเห็นรูปดมกลิ่นด้วยแล้วคิดนึกในใจด้วยนั่นแหละมันวิญญาณนั้นเดียวกันน่ะนกแต่มันต่อเนื่องเหมือนกันนี่มันแยกยังไงนะมันแค่เป็นเปรียบนะเหมือนไฟท่านผู้ฟังไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงคือไม้มะม่วงบ้างไม้ขนุนบ้างไม้สักบ้างหรือไม้กระบอกบ้างก็คือไฟเหมือนกันน่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่นั่นน่ะสีเหมือนกันนะเป็นเปลวไฟเหมือนกันน่ะสีส้มบ้างสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้างแต่ว่าเชื้อมันต่างกันแค่นั้นเองโอ้ใช่ไม่เหมือนกันนะนี่หรือเหมือนกันนี่แหละมันต่อเนื่องกันไปไงทุกฝั่งมันเป็นความต่อเนื่องกันไปไม่มีช่องว่างแล้วก็ไอ้ที่มันมารวมกันได้ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงวิญญาณนี่มันสำคัญโดยเฉพาะยิ่งพอจากตรงนี้ไปแล้วนี่เวลามีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเรามีความดีต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปนะนั่นคือกุศลธรรมใช่ไหมที่ต่อเนื่องไปหรือจะเป็นอกุศลธรรมที่ต่อเนื่องไปก็ด้วยนะท่านฟังอย่างเช่นว่าพอเราเห็นรูปแล้วได้ยินเสียงแล้วเป็นเสียงสวดมนต์โอ้เสียงสวดมนต์เสียงเขาทำความดีได้ยินเรื่องราวที่ดีๆซาบซึ้งใจนี่เกิดเป็นปีติสุขขึ้นปีติสุขนี่เป็นกุศลธรรมใช่ไหมเป็นกุศลธรรมแล้วมันก็เกิดต่อไปชุ่มชื่นต่อไปไอ้กุศลธรรมแรกตอนแรกที่เราฟังเรื่องราวแล้วมีกุศลธรรมคือปีติสุขแต่ถัดมาสักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยมันก็กุศลธรรมอันเดิมแต่ว่าคนละอันละไงเห็นไหมอันเดิมหรือคนละอันมันเป็นภาวะต่อเนื่องกันไปท่านผู้ฟังอันนี้จึงเรียกว่าเป็นอนันตระปัจจัยอกุศลธรรมก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเช่นมีคนด่าเราเนี่ยโอ้ยไม่พอใจเลยหรือแท็กซี่มาปาดหน้าเอียดเข้ามาอย่างนี้ไม่พอใจเลยเกิดเป็นอกุศลธรรมขึ้นเคืองขึ้นใช่ไหมเคืองคนข้างนอกเนี่ยเขาขับรถเนี่ยก็ต่อเนื่องไปถึงพ่อแม่เขาด้วยไม่รู้จักหรอกพ่อแม่เขาคือใครแต่ก็นึกถึงพ่อแม่เขาไปแล้วบอกเขาสั่งสอนมายังไงถึงคนข้างๆเราด้วยนะคนข้างๆเรานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับไปด้วยใช่ไหมล่ะก็นั่งมาเฉยเขาก็โดนด้วยทำไมเขามาโดนอกุศลธรรมด้วยมันต่อกันไปจนกระทั่งบางทีไปถึงที่ทำงานหรือกลับถึงที่บ้านคนที่บ้านโดนด้วยคนที่ทำงานโดนด้วยเจ้านายบางทีก็ไปใส่กับลูกน้องวันนี้ทำไมมันรถติดอย่างนี้ลูกน้องก็โดนด้วยภาวะอกุศลธรรมที่มันต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปนั่นเรียกว่าเป็นอนันตระปัจจัยถัดมาอีกคือสมณันตระปัจจัยสมณันตระปัจจัยคือต่อเนื่องมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในอุปมาเกี่ยวกับด้วยรอยเท้าช้างซึ่งคิดว่าในสัปดาห์ ต่อไปวันนี้ข้าพเจ้าจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของกลางพระสูตรมีจุดหนึ่งที่เป็นคำพูดข้อนี้อยู่ท่านกล่าวว่าสมณนาหาโร คือความเกี่ยวเนื่องกันไปซึ่งมันไม่ใช่ว่าเหมือนอนันตระที่ว่าต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างเนาะแต่นี่คือเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันทันทีแล้วมันต่างกันยังไงท่านอันนี้ท่านพูดถึงสิ่งที่เป็นนามและใจดูอย่างถ้าเราเปรียบเทียบกับกายตัวบังในทางกายในทางรูปนี่น้ำแก้วนี้กับน้ำแก้วนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโอเคมันคนละส่วนกันนะเพราะมันอยู่คนละแก้วกันใช่ไหมหรือว่าเสียงหูพวกนี้เนี่ยคือมันมาตามช่องทางของเขาเท่านั้นกลิ่นเข้าลิ้นไม่ได้กลิ่นเข้าหูไม่ได้ต้องเข้าจมูกเท่านั้นนั่นคือมันเป๊ะๆของเขาเลยทีนี้พอมาในเรื่องของใจนี่

ความคิดบ้างระบบความคิดเกิดขึ้นในช่องทางใจไอ้ช่องทางใจกับความคิดนั่นแหละนี่แหละมันแบบมันทันทีด้วยกันมันตรงนั้นมันมาตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนั้นสภาวะที่ทันทีด้วยกันนั่นก็เรียกว่าสมานันตระบางทีก็อ่านว่าสมณหาระคือความที่มันเกิดขึ้นด้วยกันเราจะอธิบายถึงสิ่งที่เป็นนามและสิ่งที่เป็นใจดูฟังๆกันนะกายใจนะกายใจรูปนามรูปนามรูปอยู่ที่กายโอเคไหมนามอยู่ที่ใจรูปหมายถึงเราเจาะจงว่าเอาอายตนะภายนอกกายในที่นี้เราเจาะจงหมายถึงเอาอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทีนี้ใจล่ะใจเป็นอายตนะภายในไงใจเป็นอายตนะภายในน้ำล่ะน้ำเป็นอายตนะภายนอกที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันตรงเนี้ยนั่นแหละก็จะพูดถึงว่ามันคือสมณตระปัจจัยเอาหัวข้อทำความเข้าใจประมาณนี้ก่อนทุกฝั่งเรื่องนี้มันคงจะต้องเจาะกันไปอีกสักระยะหนึ่งถัดมาประการที่6ปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติปัจจัยเช่นเราพูดถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีเป็นต้นนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเช่นน้ำเกิดขึ้นปึ้งเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะมันเป็นของแข็งทันทีนะอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์องศานี่น้ำเป็นของแข็งกันทันทีหรือถ้าเพิ่มขึ้นเกินร้อยองศาปุ๊บนั่นมันเป็นอากาศทันทีเลยความที่ธาตุสี่มันก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละเปลี่ยนแค่อุณหภูมินั่นน่ะเออเนี่ยมันเกิดพร้อมกันนี่ท่านอธิบายในอรรถกถาอธิบายอย่างนี้นะโดยทั้งนามด้วยรูปด้วยหรืออีกในย่านหนึ่งก็จะพูดถึงความที่เกิดพร้อมกันของสิ่งต่างๆเช่นมีผัสสะนี้เข้ามาปุ๊บโกรธปุ๊บทันทีอารมณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะนี้ทันทีนี่เรียกอย่างนี้ว่าเป็นสหชาติปัจจัยก็ได้ถัดมาอัญญมัญญะปัจจัยคือปัจจัยที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้เราจะยกถึงเรื่องของวิญญาณและนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหมายถึงการเหมือนเอาไม้อ้อสองกำพิงกันเป็นลักษณะที่อาศัยซึ่งกันและกันถึงจะพูดถึงนามขันธ์4แล้วก็รูปขันธ์1รวมกับเจ้าวิญญาณถ้าจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าจินตนาการนะท่านผู้ฟังเหมือนกับเราออกไปในอวกาศนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเหลือแต่ตานะมีแต่ตาแล้วเรามองไปอวกาศที่ดำมืดสนิทเลยเนี่ยเห็นดวงดาวอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไม่เจอมันมืดไปหมดนะไม่มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันมืดไปหมดใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่มีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราไม่ฉายไฟแสงส่องลงไปมาเพราะมืดไปหมดหรือว่าต่อให้มีไฟก็ตามเถอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแสงไฟผ่านหน้าเราไปเพราะว่าถ้าไม่มีวัตถุมาสะท้อนไงเพราะตัวลำแสงเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวลำแสงเราจะไม่เห็นเราเห็นแสงสิ่งของต่างๆเนี่ยเพราะว่าแสงกระทบโดนลงสิ่งนั้นแล้วมันก็สะท้อนเข้าตาเรานะเราไม่รู้หรอกว่าจะมีวัตถุหรือมีแสงไหมก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นพร้อมกันถ้ามีอ็อบเจกต์มีสิ่งของอยู่ข้างหน้าโดยไม่มีแสงมาผ่านเราก็ไม่รู้มันมีใช่ไหมเอาต่อเมื่อมีแสงมากระทบปึ้งมีแผ่นไม้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนี่นะเออมีอยู่หรือถ้ามีแสงมาผ่านโดยที่ไม่มีแผ่นไม้มาอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามีแสงผ่านเพราะมันมองไม่เห็นเราแสงมันไม่ได้โดนตาเราใช่ไหมล่ะมันผ่านไปเลยก็ต้องเอาวัตถุเข้ามาเอาแผ่นไม้มาอ้าวมีแสงผ่านข้างหน้าแล้วนี่คุณจะมองแสงหรือคุณจะมองแผ่นไม้ล่ะมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะอาศัยกันแบบนี้เขาเรียกว่าอัญญมัญญะปัจจัยธรรมะประการที่8นิสยปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นที่อาศัยในที่นี้ท่านจะพูดถึงความคิดที่จะเป็นเหตุอาศัยให้เกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต่อไปหนึ่งเช่นว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเสือถึงหมอนอยู่เรื่อยๆมันก็จะขี้เกียจนะเ

0: ถ้าจิตเราน้อมไปในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่การที่มันน้อมไปอย่างนั้นได้เพราะนิสยปัจจัยในที่นี้ท่านก็จะเอาเรื่องอายตนะทั้ง6ทางมาประกอบด้วยเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องได้คิดหรือไม่จะมาถ้าคุณไปเดินตามสตรีทฟู้ดถนนคนเดินแล้วก็มีของขายอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่ากินโอ้ยอันนี้ก็หอมอันนี้ก็ดูอร่อยแล้วมันจะไม่กินมันก็โอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมถ้าฉันจะรักษาศีล8แต่พอตกเย็นแล้วไปเดินตามสตรีทฟู้ดหรือดูคลิปที่มันทำอาหารอร่อยอร่อยจะไปเหลือนะอันนี้มันเป็นนิสัยปัจจัยปัจจัยโดยพินที่อาศัยมันก็จะคล้ายๆกับในข้อที่9นะที่ว่าอุปนิสัยปัจจัยคือกระตุ้นเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นสิ่งเร้าในที่นี้จะพูดถึงกุศลธรรมละหรืออกุศลธรรมละเพราะว่าพอจิตเราน้อมไปทางนั้นแล้วใช่ไหมจิตเราน้อมไปทางไหนเนี่ยสิ่งนั้นจะมีพลังไอ้ตรงพลังตัวนี้แหละมันไปกระตุ้นขึ้นมากระตุ้นให้เกิดการกระทำของเราไปตามทางนั้นไอ้การที่มันเริ่มมีพลังตัวนี้แหละเป็นอุปนิสัยล่ะสิ่งเราล่ะคือบางคนที่ว่ายังพออั้นได้กั้นได้นะเช่นเจอนั่นนี่โน่นแล้วฉันไม่กินก็ได้หรอกแต่พอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีความคิดนึกว่าเอ้ยฉันกินคำหนึ่งคิดว่ากินคำหนึ่งเนี่ยมันก็จะกินอันนี้คำหนึ่งอันนั้นคำหนึ่งแล้วก็โน้นคำหนึ่งก็ยังละคำไงแต่หลายอย่างไงไอ้ที่ว่าช็อตต่อมาเป็นกินทีละคำแต่หลายๆอย่างแล้วก็เริ่มกินทีละอย่างแต่ว่าหลายๆคำแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันเริ่มเป็นการกระตุ้นการเราจากกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างคนจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วนะท่านฟังเออถ้าก็มีสิ่งนี้เป็นอุปนิสัยแล้วก็จะทำกุศลธรรมอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยไม่ประมาทอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอุปนิสัยที่เป็นปัจจัยนี้ทั้งดีและไม่ดีนั้นคือปัจจัยข้อที่9ทำไมในข้อที่10ปุเรชาตะปัจจัยหมายถึงว่าสิ่งที่มันมีปรากฏขึ้นอยู่มาแต่ก่อนแล้วเราก็จะเจาะจงเอาเรื่องของเสียงมีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีหูแล้วไม่ว่าจะกลิ่นรสหรือว่าความคิดนึกแนวไอเดียนี้รูปกายสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วที่เราจะมารับรู้มันด้วยซ้ำไอ้ปัจจัยที่มันปรุงแต่งมีกันมาอยู่ก่อนแล้วนั้นเรียกว่าปุเรชาตะปัจจัยส่วนท่าทีหลังก็เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยเกิดขึ้นทีหลังซึ่งเกิดขึ้นทีหลังเนี่ยมีเสียงจึงค่อยมีหูถ้าคนดูง่ายๆอย่างคนหูหนวกนี้หรือคนตาบอดอย่างนี้หรือถ้าตาบอดแต่กำเนิดอย่างเงี้ยภาพแสงนี่เขามีอยู่แล้วเช่นเก้าอี้ตัวนี้ฉันเคยนั่งอยู่แล้วเสื้อผ้าอันนี้ฉันเคยใส่อยู่แล้วทีนี้พอเกิดตาดีขึ้นมาได้เอาเห็นว่าโอ้เก้าอี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้โอ้สีมันเป็นอย่างนี้หรือเสื้อตัวนี้โอ้เนื้อผ้าเป็นอย่างนี้เหรอฉันรู้แล้วแต่ว่าโอ้สีมันเป็นอย่างนี้ที่ว่ามารู้ภายหลังตานี่จึงมาที่หลังรูปที่มันมีมาก่อนหัวใจมันก็จึงมาที่หลังไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆแนวความคิดที่เขามีมาก่อนแล้วนี่จึงเรียกเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยถัดมาอาเสวนะปัจจัยคือทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นความเคยชินความเคยชินก็คือประโยชน์ในความคือเป็นสันดานน่ะเป็นนิสัยที่เราเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบางคนฝึกนิสัยในการที่ว่าหลังรับประทานอาหารก็จะแปรงฟันเลยหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะไปวิ่งเลยหรือบางคนก็ฝึกนิสัยตรงข้ามนะคือตื่นมาปุ๊บนอนต่อเลยแล้วนอนหรือตื่นไม่รู้แหละแต่ว่าถ้างงเงี้ยนอนเลยฝึกทำซ้ำจนเคยชินมีได้ทั้งดีและไม่ดีเป็นงี้ได้เพราะอะไรอาเสวนะปัจจัยแต่มาข้อที่13 14คือกรรมและวิบาก เหมือนสุกรุก็พูดไปแล้วล่ะท่านฟังก็คล้ายๆเดิมแล้วกรรมหมายถึงการกระทำที่เจาะจงมาเรื่องของเจตนาเจตนาทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งมันอาจจะฝืนความเคยชินไงเช่นบางทีเรามีความเคยชินอย่างนี้เรามีสิ่งเกื้อหนุนสิ่งเร้าอย่างนี้หรือตัวอย่างเช่นว่าคุณไปเดินสตรีทฟู้ดแล้วโอ้โหอาหารนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินแต่ฉันตั้งเจตนาว่าฉันจะไม่กินฉันจะรักษาศีล8กรรมปัจจัยของเขาเนี่ยมีผลมากกว่านิสยปัจจัยมากกว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ได้กรรมปัจจัยผลก็เรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยทำให้เกิดเป็นความเพียรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญญาบ้างทั้งดีและไม่ดีนะท่านฟังอันนี้ได้หมดเจตนาไม่ดีก็ได้นะผลก็ได้ไม่ดีก็เหมือนกันตามเจตนาที่ตั้งไว้นั่นนี่คือกรรมปัจจัยและวิปากะปัจจโยข้อที่13และ14ส่วนประการที่15พูดถึงเรื่องอาหารในข้อนี้จะเจาะจงมาเรื่องของกวัฏลิงการาหารได้แก่อาหารคือคำข้าวยังมีอาหารอื่นอีกท่านผู้ฟังเช่นภาษาอาหารอาหารคือภาษาหรือวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณหรืออาหารคือสัญเจตนาก็มีและมีอาหาร4อย่างถ้าเป็นทางรูปก็จะเป็นกวัฏลิงการาหารถ้าเป็นทางนามทางใจก็จะเป็นอาหารคือนามอีก3อย่างที่เหลือแล้วมันจะเกื้อหนุนมันจะหนุนนำให้หล่อเลี้ยงกันต่อไปทำไมกรรมชั่วก็หนุนกรรมชั่วต่อไปได้สืบต่อไปได้เพราะมันมีอาหารสืบเนื่องต่อไปแต่ซึ่งมันก็จะเป็นพวกของอวิชชาเป็นพวกของตัณหาที่ทำให้ความไม่ดีสืบเนื่องต่อไปถ้าเป็นความดีสืบเนื่องต่อไปก็เป็นวิชาเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาพวกนั้นไปแต่มาในข้อที่16คืออินทรียปัจจัยอินทรีย์เป็นปัจจัยแต่จะพูดถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางต่างๆเขาจะอธิบายถึงความที่ว่าทำไมหูถึงมันไม่ได้เห็นภาพได้นะหูมันจะไปเห็นภาพได้ไงใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นใหญ่ทั้งนั้นอธิบายถึงลักษณะของหูอธิบายถึงลักษณะของลิ้นว่าทำไมมันรับได้แต่รสเท่านั้นรับสิ่งอื่นๆเช่นกลิ่นเช่นแสงไม่ได้เพราะมันไม่มีโฟโตรีเซปเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นเร้าได้ด้วยแสงที่มาเป็นแบบนั้นในความที่มันเป็นใหญ่เฉพาะตรงนั้นคืออินทรียปัจจัยแต่มาฌานปัจจัยฌานปัจจัยคือจะพูดถึงความที่จิตเป็นสมาธิตมุฟังจิตเป็นสมาธิฌานไม่ว่าจากขั้นที่1ที่จะเกิดจากการที่เรามีวิตกวิจารมีปีติสุขแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ขั้นที่1ไปจนถึงขั้นที่8ขั้นที่9ปัจจัยตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างโอ้ได้หลายอย่างเราจะใช้แก้ปัญหาในการงานหน้าที่เอาเช่นในโรงงานในที่ทำงานได้หมดใช้สมาธิช่วยได้ทำข้อสอบก็ได้หรือว่าถ้าตายไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่ขณะที่ข้อที่18คือมรรคปัจจัยไปตามทางนะมรรคนี่แปลว่าทางหมายถึงศีลสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามีปัจจัยคือตามทางเหล่านี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอริยบุคคลหรือว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยู่บนเส้นทางนี่มารก็จะทำอะไรไม่ได้มารเนี่ยพยายามจะมากวนนั่นนี่ไอ้จิตเราออกจากสมาธิหรือให้เราหลงเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเรายังรักษาสมาธิได้อยู่ในเส้นทางได้มารก็ทำอะไรไม่ได้มรรคปัจจัยก็คือหมายถึงตรงนี้แต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยเราก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมประยุทธ์กันเหมือนเทียน2เล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านผู้ฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามี คลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันได้กลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยให้มาวิปยุตตปัจจัยก็จะอธิบายถึงหัวข้อที่ได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีการแบ่งกันเป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอย่างชัดเจนวิญญาณก็ไม่เหมือนกับสัญญาไม่เหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับรูปเจาะจงลงไปเลยก็คือเรื่องขันธ์ห้านั่นแหละมาให้เห็นถึงความแยกกันแตกต่างกันไปในขณะที่ข้อที่21อัตถิปัจจัยคือความมีอยู่ความมีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งนั้นหรือความไม่มีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นสังเกตในข้อที่22อัตถิปัจจัยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างหรือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างมันสะเทือนเลื่อนลั่นมันสั่นไหวสะท้านไปหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะมีอยู่หรือหายไปในขณะที่ข้อที่23วิคตะและข้อที่24คืออวิคตะคือพอมันบางลงไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือมันเกิดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยต่อสิ่งอื่นได้หรือว่าวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจัยในปัจจัยทั้ง24อย่างวันนี้ทำความเข้าใจในหัวข้อเพื่อให้ฟังอย่างน้อยผ่านหูบ้างผ่านจิตบ้างเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วทำความคุ้นชินกับศัพท์ภาษาเพื่อให้เวลาวันหลังภายหลังเราฟังหรือเราอาจจะเคยฟังมาก่อนแล้วทบทวนดูเกิดความเข้าใจได้บ้างไม่เป็นศัพท์ที่เหมือนกับเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าพอรู้พอจำได้ในบางเรื่องบางราวก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในประการต่างๆได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์ภูมิสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะส่วนลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
11: การพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ EMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทางนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัคเดชธัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค่ะออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891 kHz นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาดก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการเหมือนกันติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะครับทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก็อยู่กับพี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาเมื่อช่วง5ที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณ ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุเอ่ยที่จะเกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
1: วันนี้เราต้องระวังที่กทม.เนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนน
0: ะ
1: ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส
0: ่
1: วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีคล้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ค
0: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
1: ่
0: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
1: ใช่คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต้องเข้าสู่หน้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
0: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้แหละวันพรุ่งนี้ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ว
1: ัน
0: ที่7เนาะพร
1: ุ่
0: งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
1: ครับไปอีกที่1ข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเม
0: ื่
1: อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณลดาวันผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายก เทศมนตรีตำบลโพนางดำตกปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงศ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงศ์นะครับเลขวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
0: ค่ะที่อำเภอสันพยานะคะ
1: น
0: ะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้งานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณระวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้านโกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได
1: ้
0: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ครับยังอยู่ที่เคหะร่มเกล้าครับทางด้านของมท.3นะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับเข้ามาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับเลยทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจังหวัดให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่ง คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
2: ใช่แล้วครับ
0: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำให้น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
2: ้
0: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรอ่ะ
2: ครับ
0: กรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
1: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงษ์นะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ
0: ์
2: รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
2: ครับ
0: ซึ่งกาฬโรคเนี่ยคือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
2: ่
0: ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
2: ่
0: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่า เข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวังการระบาดโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระบาดโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งการ์ดไว้นะคะซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งการ์ดปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะหกนาฬิกา28นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อค
3: ่
0: ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ดึกจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแหละครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละ ไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทันใดและข้อสั่งการข้อที่5คือเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้อง แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพรายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอพร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปอพอเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดและครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไป

หาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าการละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังการละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคการละโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับ
พี่น้อง

0: และไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา20นาฬิกาของทุกวันเลยครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ร่วม ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็มี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเอามาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอำไพไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
1: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้าร ับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
0: เจ้าค่ะคนชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
1: ครับพี่สุเทพโกยวงศ์ครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
0: ขอบคุณ
1: นะครับพี่สมยศแสวงไพศาลครับสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอรพรครับจากมาบตาพุทธระยอง
0: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองคุณประภาเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราคุณวนิดานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพิษนะคะบอกว่าบ้านโคกจานนะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าใครอยู่อีสานวันนี้ฝนแค่ 20% ค่ะภาคเหนือก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วยังคงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าคร
1: ับ ที่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
0: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะชัยนาคุณตรีนนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6:55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
1: ได้เลยครับ
0: มีข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
1: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังรับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟฟิงนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่เกินไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
0: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายจ่ายใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาซื้อเลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็น ็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก
1: ็
0: เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ 6:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสั่งมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอาราม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที